0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ตอนเมืองกรุงเทพในเวลา 8:00 น.วันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
3: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทางเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันเธอก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกกายุติธรรมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
5: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทาง ำรวจสอบสวนกลางกับทางปปท.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปท.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกปตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
4: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆ
0: มหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการ นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100 กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3 บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอ2แควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโมดตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2 ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2 รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5 อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
1: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอากราประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโต้ทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโต้คือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กคนอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
0: นายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
1: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม S จินิภาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จีนนิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจีนนิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอมุนดี้เอวียงแชมเปี้ยนชิพ2026จริงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรทวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติ และสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
6: 1 นาทีกับกปท.
10: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าหินชาติคำว่าหินชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่3มอญเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงมีภาษาและตัวหนังสือของตนเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยโดยดัดแปลงจากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทยเดฟเอ็กซ์2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัย แสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทยเดฟเฟก2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
20: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานเนี้ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
19: หลายท่าน
20: หลายกระทรวงครับอีกประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมของประเทศนี้เป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
19: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
20: แน่นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
19: ครับ
20: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามคือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ
19: ค
20: ิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
19: ครับผม
20: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีแต่นี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
19: คือ
20: การที่สามารถจะผลิตยุทธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอาไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
19: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
20: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับเขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของ การพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือเรือฟริเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
19: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
20: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับ มันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
19: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
20: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอๆเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
19: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
20: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
19: ์
20: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากครับเรื่องนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
19: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับครับ
20: ใช่ครับ
19: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
20: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับ อย่าไปผิด ที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเอามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมของประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
19: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
20: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
19: ครับสวัสดีครับ
20: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
24: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปช.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากไฟล์รูปกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
23: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติ ดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
24: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
23: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพม.แคร์ช่องทางใหม่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
4: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพม.แคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพม.ช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
5: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
4: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพม.แคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพม.แคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยา คุณสิมรายงาน
21: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
1: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่

0: รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาหลังจากเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาค่ะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณนภัสสมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีมนิวมีเดียค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงมากพอสมควรเลยนะฮะเบนซินเนี่ย2.50 บาทดีเซลก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับนานๆจะลดกันทีนะครับแล้วก็ลดเยอะด้วยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าลดแค่นี้เนี่ยถือว่าน้อยไปเพราะตอนขึ้นมาที่5 บาทสลับดีเซลใช่ไหมพอไปดูระดับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยของดีเซลก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณลิตรละ30 บาทนะฮะ30 บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆตอนนี้34 บาทนะครับเราก็คิดว่าราคาน้ำมันมันน่าจะปรับลงเรื่อยๆนะครับแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับใครฝันแบบนี้เขาบอกว่าฝันสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 5% นะครับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐไปโจมตีกับอิหร่านนะครับความฝันชาวโลกที่จะเห็นสันติภาพสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีอันต้องฝันสลายอีกครั้งครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยุติบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เนี่ยหยุดยิงที่มีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้นะฮะกองทัพสหรัฐออกเปิดปฏิบัติการทางทหารถล่มเป้าหมาย80 แห่งในอิหร่านนะครับมากกว่าตอนต้นก่อนเกิดพิธีศพนะครับไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนอีนะฮะอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึง5 เท่านะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าโจมตีเนี่ยก็เป็นเพราะอิหร่านทำก่อนไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและไลบีเรียรวม3 ลำขนาดแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะฮะทั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะก็เปิดปฏิบัติการอีกครั้งสหรัฐถล่มอิหร่านนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 5% นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกนะฮะที่เราอาจจะต้องกลับมาเจอกับปัญหาน้ำมันแพงกันอีกครั้งนะฮะก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่อง100 ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านรพีพันธ์ทิวสาแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะท่านคะในโอกาสครบ100 ปีปีนี้อยากให้ท่านช่วยย้อนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและในภาพรวมพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างคะที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
2: ค่ะคุณค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะถ้าพวกเราจำได้นะคะพระองค์เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งความสำคัญก็คือพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2468นะคะซึ่งตามปฏิทินก็จะตรงกับปี2469ซึ่งในปี2569เนี่ยจะครบรอบ100 ปีแห่งการสถาปนานะคะซึ่งมีความสำคัญยังไงนะคะหลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกอบพระราชกรณียกิจนะคะร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏพระองค์คู่กันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือนะคะมณฑลพายัพนะคะภาคใต้มณฑลปัตตานีหรือเสด็จต่างประเทศหรือแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เป็นความรับรู้ที่พวกเราจะจดจำได้นะคะส่วนพระราชกรณียกิจนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศของก็เมื่อวันที่13 พฤศจิกา 2568ที่ผ่านมานะคะองค์การยูเนสโกก็มีมติรับรองยกย่องให้ร่วมเฉลิมฉลองวาระ100ปีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศของพระองค์นะคะซ
1: ึ่
2: งพระองค์ได้ดำเนินพระราชกรณียกิจยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
2: ในด้านการเกษตรนะคะพระองค์ก็พัฒนาพื้นที่สวนบ้านแก้วนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะทรงให้ปลูกพืชหลายชนิดเพื่อความอยู่รอดยั่งยืนของพื้นดินนะคะไม่ใช่แค่เกษตรเชิงเดียวนะคะพระองค์ท่านเลี้ยงวัวไว้ปราบหญ้าใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะมีการทำส่งเสริมการทำหัตถกรรมนะคะที่เราได้จดจำได้ว่าเป็นเรื่องเสือจันทบุรีนะคะหรือเราเรียกว่าเสือสมเด็จนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ข้าราชบริพารคนงานนะคะแล้วก็เด็กเยาวชนทั่วไปนะคะเพราะว่าทรงเห็นความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอดนะคะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะพระองค์ทำอย่างจริงจังในเวลายาวนานถึง18ปีนะคะจากปี2493ถึง2511นะคะ
0: ค่ะ
2: นอกจากนี้พระองค์ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในการใช้วิทยาศาสตร์มาย้อมสีเสื่อไม่ให้สีตกได้ง่ายนะคะมีการประยุกต์ลายใหม่ๆโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็สร้างงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากมายนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องโรงพยาบาลนะคะพระองค์พระราชทานตึกผ่าตัดนะคะแต่ก่อนเนี่ยไปรอหมอนะคะชาวบ้านต้องนอนรอกับพื้นนะคะก็พระองค์ก็พระราชทานตึกผ่าตัดตั้งชื่อว่าตึกประชาธิปกนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะและพระองค์ก็มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรทางพยาบาลนะคะพยาบาลแช่อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการสร้างวิทยาลัยครูนะคะในการพัฒนาการศึกษานะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านความเสมอภาคทางเพศค่ะค่ะถ้าเราดูการวางพระองค์นะคะการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระปกเกล้านะคะก็คือเรามองในเรื่องความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยสังคมไทยยังมีภรรยาหลายคนใช่ไหมคะแต่พระปกเกล้าและสมเด็จเนี่ยพระองค์ก็เคียงคู่กันนะคะตลอดก็คือเป็นเหมือนคู่สมรสผัวเดียวเมียเดียวตามภาษาชาวบ้านเรานะคะแล้วก็ทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยได้เรียนหนังสือในยุคนั้นเนี่ยนิสิตจุฬารุ่นแรกๆที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระปกเกล้าก็คือมีผู้หญิงด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เวลาพระองค์ทรงเสด็จต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะคะด้วยภาพลักษณ์เรียบง่ายสง่างามทันสมัยนะคะก็เป็นในยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะพระองค์ก็ปฏิบัติได้อย่างแบบประเทศเราแบบทัดเทียมประเทศนานาอารยะนะคะ
0: ครับ
1: ครับเท่ากับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือด้านการเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะเรื่องของการส่งเสริมด้านการเกษตรแล้วก็สังคมสงเคราะห์สาธารณสุขก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับที่ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมถึงการปฏิบัติภารกิจเนี่ยร่วมนะครับเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่7ในเวลานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพให้กับประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแล้วแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ถูกส่งต่อมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะเราก็จะทราบเลยว่าพระองค์มีโครงการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นหม มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่สมเด็จพระนางเจ้าลำไพทำนะคะก็คือมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าหลักน้ำการพัฒนาที่ดินอนุรักษ์เต่าทะเลหรือบ้านเล็กในป่าหรือแม้แต่โขนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมุ่งที่จะทำให้ประสบนิกรนะคะประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับสมเด็จเนี่ยในช่วงพระชนที่พระองค์ไม่ได้อาจจะทำได้ไม่ยาวนานมากนะคะแต่ว่าเราก็เห็นความทุ่มเทของพระองค์นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานนะคะแต่ว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยด้วยพระองค์ดำรงฐานะเป็นพระราชินีค่ะก็พระราชกรณียกิจก็ยาวนานมากอันนี้ก็เหมือนกับเห็นความมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแล้วก็อยากให้ประชาชนประสบนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือความคล้ายคลึงกันในการดำรงพระราชกรณียกิจต่างๆประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะ
0: ทราบมาว่าทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้อยู่กำลังอยู่ระหว่างกำลังบูรณะครั้งใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งน่าจะแล้วเสร็จปลายปี2570ไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่เนี่ยมีแนวคิดในการนำเสนอหรือว่ามีไฮไลท์มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างคะที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็ต้องเรียนว่าการบูรณะครั้งนี้นะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการยกระดับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและพระปกเกล้าศึกษาและเราก็หวังว่าจะเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยไฮไลท์ก็จะมีแยกตึกอย่างนี้นะคะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในภาพจำของเราก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ตึกหน้าที่หัวมุมถนนหลานหลวงนะคะอาคารสีเขียวตอนนี้นะคะเราก็จะพัฒนาแต่ก็ยังดำรงความเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกมิวเซียมนะคะสร้างความที่น่าเชื่อถือมีความเป็นทางการด้วยการจัดแสดงตามหลักวิชาการนะคะโดยเชิดชูความเป็นกษัตริย์นักคิดผ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของรัชกาลที่7นะคะรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งและร่วมสมัยในประสานกับนวัตกรรมที่มีวัตถุนะคะที่จัดแสดงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงแบบเสมือนจริงนะคะส่วนอาคารลำไพพรรณีซึ่งเป็นอาคารตึกหลังอะค่ะเดิมเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะเราก็จะจัดทำนิทรรศการโดยพิพิธภัณฑ์กับเวลานะคะนำเสนอพัฒนาการประชาธิปไตยแบบมีชีวิตสะท้อนเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์เป็น immersive storytelling นะคะแล้วก็เล่าเรื่องแบบให้ประชาชนให้ผู้เข้าชมเนี่ยสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแทนที่จะยืนอ่านป้ายอย่างเดียวอะไรนะคะเรามุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ทั้งตึกหน้าและตึกหลังนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนนะคะมีเซียมฟอร์โดยการออกแบบและสถาปัตยกรรมเนี่ยจะใช้หลักอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นะครับสมัยก่อนเราจะเห็นแค่ตู้กระจกหนังสือตัวหนังสือแล้วก็วัตถุเท่านั้นนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่นะครับท่านคาดหวังว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้อะไรจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับและเราจะสามารถน้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกันได้ยังไงครับท่านครับ
2: สำหรับพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ทำงานบนในยุคที่แห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะการเรียนรู้เนี่ยจะผ่านเทคโนโลยีที่ย่นระยะเวลาหรือเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ในการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เตรียมพบกับพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่เนี่ยที่เท่าเทียมที่ เหมือนกับเทคโนโลยีต่างประเทศมีนะคะอันนี้จะพบได้กับพิพิธภัณฑ์ส่วนสิ่งที่เราจะน้อมนำพระจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะทั้งสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะดิฉันก็มองถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและพระราชปณิธานนะคะพระองค์เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็คิดถึงส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆเยาวชนนะคะถ้าเราทุกคนยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างนะคะก็คือทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองคิดถึงส่วนรวมนะคะคิดว่าประเทศชาติก็จะคุณภาพของประเทศชาติก็มาจากคุณภาพของประชาชนค่ะอันนี้ก็มุ่งหวังแบบนั้น
1: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านรพีพันธ์ทิวสาแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือในดวงใจนิรันดร์นะครับ100ปีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้ผมพาทุกท่านไปต่างประเทศนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 5% นะครับจากเหตุที่สหรัฐเนี่ยกลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ80จุดในประเทศอิหร่านมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่านะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุแล้วก็ไลบีเรียรวม3ลำนะฮะสังเกตนะครับเรือดังกล่าวไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหรือเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องการจากเรือ3ลำนี
0: ้
1: เอาแต่ที่แน่ๆสหรัฐโจมตีไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการฉีก MOU ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนคิดไห
0: ม
1: ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะหยุดยิงกันได้แล้วนะฮะเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมฮะปรากฏล้มเหลวฮะ
0: ราคาน้ำมันเพิ่งลงเมื่อวานนะคะ
1: คือ
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ว
0: ัน
1: นี้อีกแล้วว
0: ันนี้จะขึ้นอีกไหม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคือหนักหนาสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้กุมภามีนาคมเนี่ยเราโดนมาแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงวันที่28กุมภาพันธ
0: ์
1: โดนกระทบจริงๆเนี่ยมีนาคมไปต่อคิวหน้าปั๊มไม่มีน้ำมันเติมกันจริงๆอ่ะแถวต่างจังหวัดเนี่ยก็ช่วงต้นเดือนมีนาคม
0: ค
1: เห็นไหมสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเราไม่กลัวน้ำมันแพงนะครับเรากลัวไม่มีน้ำมันจะเติม นะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวเราเองจะมา work from home from home อ่ะได้ไหม
0: ไม่น่าได้
1: ไม่ได้ไม่ใช่ไม่น่าได้ไม่ได้สมมติประชาชนจะไปติดต่อราชการเนี่ยไม่มีข้าราชการอยู่ในสถานที่ตั้งเนี่ยประชาชนทำยังไงครับประชาชนเดือดร้อนราชการก็จะต้องเสียสละนะครับพูดไปพูดมาก็จะเออร์ลี่รีทายกันอีกท่านเลขาไม่ใช่เลขาท่านรองนายกประกรณ์ประพันธ์อดีตเลขากฤษฎีกาใช่ไหมก็มีแนวคิดว่าจะมีการเออร์ลี่รีทายข้าราชการคือเกษียณก่อนอายุนะฮะเกษียณของกำหนดนั่นแหละก็มีการกำหนดเรื่องของอายุแย้มๆมาใช่ไหมผมฟังผมก็ตกใจเหมือนกัน
0: นะ40ปีนะคะ
1: 40ปีนั่นแหละครับ
0: เร็วนะคะ
1: ไม่หรอกคือ early เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ early เนี่ยพร้อมคือทุกคนเนี่ยพร้อมออกแต่ไอคนที่มันพร้อมออกเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงผมเชื่อว่าคนใครจะบอกโอ้เดี๋ยวราชการเนี่ยคนมันจะหายไปหมดผมไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าคือสมมติคุณ early retire เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยตกลงจะยังไงเพราะว่าข้าราชการที่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพต้องเป็นข้าราชการบำนาญเท่านั้นนะครับบำนาญเท่านั้นนะฮะบำเหน็จไม่ได้นะครับแล้วการที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้เนี่ยก็จะต้อง1อายุ
0: ราชการ
1: 60ปีใช่ไหมฮะอันนั้นคือเกษียณโดยอายุหรืออีกแบบนึงเกษียณโดยอายุคืออายุราชการไม่น้อยกว่า10ปีอายุตัวไม่น้อยกว่า50ปีอ
0: ัน
1: นั้นก็โดยอายุเช่นเดียวกันได้บำนาญอาจจะไม่มากแต่ได้สิทธิรักษาพยาบาลอันนี้คือหัวใจสำคัญ
0: ค
1: เพราะว่าถ้าเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเงินเท่าไหร่ใช้ก็หมดครับอีกอันนึงก็คือทุพพลภาพหรืออะไรใดๆเนี่ยก็สามารถเกษียณอายุแล้วได้เป็นข้าราชการบำนาญ มีสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพได้ดังนั้น early retire เนี่ยการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนดเนี่ย ก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่คนที่เขาอยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยสามารถที่จะเกษียณได้นะฮะแต่ใครที่จะเกษียณเนี่ยผมเชิญชวนให้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะเอาอะไรกิน นะเพราะว่าสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องดูว่าเออร์ลี่แล้วเนี่ยมันยังอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะข้าราชการบางคนไม่รู้น
0: ะ
1: ว่าสิทธิรักษาพยาบาลถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณไม่ได้สิทธิตรงนั้นนะครับ
0: ค
1: ุณต้องไปใช้30บาทรักษาทุกโรคนะครับคุณต้องไปใช้หลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพยายามปฏิรูปกันนะครับให้ไม่มีความแออัดให้มันทัดเทียมกับเอกชนนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับคนเยอะระบบมันไม่เอื้
0: อ
1: ห
0: มอ
1: ก็น้อยนะฮะก็ต้องพัฒนากันไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพเนี่ยที่ทั้งทางท่านประกรณ์แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ออกมาพูดกันอะว่าเราจะปฏิรูประบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะมีแนวทางกันอย่างไรนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้ใครอะครับ
0: คุณ
1: โลกลืมอีกแล้วเหรอครับ
0: คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
1: น์คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
0: น์เชื่ออยู่นะครับ
1: นี่แหละคือจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าข่าวแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ค่อยเห็นการที่จะมา
0: แอค
1: ชั่นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้มากแล้วก็เรื่องของระบบอะไรต่างๆนะที่เรื่องจากงบประมาณแล้วก็ระบบราชการด้วยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยให้กระบวนการทางสาธารณสุขเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะณวันนี้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลรัฐนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือความแออัดคนไปรอคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับได้คุยกับหมอ 2-3 นาทีคิวผ่าตัดเนี่ยเจ็บปวดหนักแค่ไหนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่ายังไงคนก็มาก่อนคุณ
0: คะ
1: นะฮะอันนี้คือสภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ดีกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นแล้วก็นอนรอความตายอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: เออพอมีหลักประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยที่ทํามาในสมัยคุณทักษิณใช่มั้ย
0: ค
1: ุณทักษิณชินวัตรบัตรทองเนี่ยผมจําได้สมัยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเออในช่วงนั้นแหละถึงจะเริ่มมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบนะฮะคือไม่แก่เนี่ยไม่รู้กันนะครับใครไม่แก่ไม่รู้พอ50ปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาเต็มเลยครับเงินกี่ล้านเนี่ยก็หมดเงินกี่ล้านก็หมดนะฮะสำคัญที่สุดคือระบบสาธารณสุขที่เราคาดหวังประชาชนคาดหวังนะครับและเป็นนโยบายที่ผมไม่ค่อยเห็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยที่จับมาเป็นนโยบายหลักให้จับต้องได้ส่วนใหญ่จะเน้นนโยบายเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนแต่นโยบายสาธารณสุขคือมีเงินแค่ไหนนะถ้าเจ็บถ้าป่วยนะไม่มีความสุขไปเที่ยวก็ไม่มีความสุข
0: จริงค่ะ
1: นะฮะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกดังๆไปยังรัฐบาลส่วนรัฐบาลฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมกรอนัดพิเศษนะครับกรอคืออะไรฮะคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่2/69นะครับก็มีท่านนายกเป็นประธานนะครับมาพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพูดง่ายๆมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนพ่อค้าประชาชนต่างๆเนี่ยมาคุยกันซิว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรและแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือท่านได้เนี่ยในการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆในการประกอบอาชีพเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าเอื้อผู้ประกอบการหรือเปล่าผมเชิญชวนให้คิดว่าถ้าไม่มีผู้ประกอบการไม่มีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะมีลูกจ้างหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่มีบริษัทห้างร้านที่เข้มแข็งผู้ประกอบการไม่เข้มแข็งมันจะนำมาสู่เรื่องของการล่มสลายของบริษัทและประชาชนตกงานดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มแข็งประชาชนจึงจะอยู่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาจากภาครัฐบาลแต่ขอเน้นย้ำให้ประชาชนได้ทราบว่าการที่ไปดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านี้ ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความเข้มแข็งประชาชนจะได้มีงานทำมีความกินดีอยู่ดีคิดดูถ้าบริษัทเนี่ยหรือ SME อะไรต่างๆเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหมดเราก็จะไม่มีของกินของใช้
0: ใ
1: ช่เราก็จะไม่มีงานทำถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นแล้วการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการพูดคุยทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินต่อไปในข้างหน้าของประเทศไทยฮะนายกกล่าวตอนต้นของการประชุมบอกการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะก็มีมติเห็นชอบในการตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้นะฮะเราก็จะร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อภาคเกษตรธุรกิจเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะฮะแล้วก็ท่านยังบอกด้วยนะฮะการประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษแสดงว่าไม่ธรรมดาเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ปีที่แล้วเจอมหาทุกขภัยที่สงขลาหาดใหญ
0: ่
1: นะครับถือว่าเป็นใจกลางเศรษฐกิจของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยก็อยากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็มีการถอดบทเรียนแล้วครับแล้วก็มีแนวทางในการแผนเผชิญเหตุทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วมถึงแม้มันจะมาโดยธรรมชาติแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการป้องกันการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดฮะ
0: ค่ะติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของกรณีที่ทางคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายกัญชานะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะออกมาชี้แจงก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่าหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะอย่างเรื่องของการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ใช่จากนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่ากัญชาเป็นพืชที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่ลักลอบออกนอกประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งประเทศไทยแล้วก็ปลายทางค่ะย้ำว่าการที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดได้เนี่ยก็สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนะคะที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดส่วนทางพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีจุดยืนชัดเจนมาตลอดในเรื่องของการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะท่านรองโฆษกก็ยังพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้แค่บังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่ายังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงฉบับใหม่เพื่อที่จะยกระดับการกำกับดูแลทั้งระบบตั้งแต่การปลูกการผลิตการสกัดแล้วก็การจำหน่ายรวมไปถึงการใช้ด้วยซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงยกระดับเรื่องของมาตรฐานร้านจำหน่ายกัญชาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบร้านกัญชาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่าใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่สามารถจำหน่ายกัญชาได้นะคะหรือถ้าหากพบการลักลอบการจำหน่ายเพื่อสันทนาการหรือการกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: สรุปแล้วมันสันทนาการนันทนาการไม่ได้ใช่ไหมฮะสันทนาการไม่ได้แล้วร้านกัญชาในกรุงเทพเรายังเห็นอยู่ไหมครับ
0: ยังมีนะคะ
1: แล้วเขาทำอะไรกันในนั้นฮะ
0: ไม่น่าใช่เพื่อการแพทย์แน่นอน
1: อันนี้ไม่แน่ใจคือสิ่งที่รัฐบาลแถลงออกมาเนี่ยกับสิ่งที่เห็นนะข้างในเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้มันอาจจะเป็นกัญชาทางการแพทย์จริงๆก็ได
0: ้
1: คำถามคือว่าการตรวจติดตามกำกับดูแลภายในร้านเหล่านี้เนี่ยเราดูแลกันยังไงคือประชาชนบอกว่าเอ้าฉันมีกัญชาทางการแพทย์สันทนาการฉันไม่สนับสนุนแต่ในขณะที่เราเดินไปบนทางเท้าบาทวิถีฟุตบาทเนี่ยนะฮะเราก็ยังเห็นร้านกัญชาอยู
0: ่
1: ร้านกัญชาเปิดข้างในอาจจะไม่มีก็ได้ อันนี้ผมก็พูด อีกแง่นึงนะเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่มันก็ยังมีร้านกัญชาให้เราเห็นและร้านเหล่านี้เขาทำอะไรกันอยู่ข้างใน
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน อันนี้เราไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยเข้าไปดูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วย ช่วยชี้แจงตรงนี้สักนิดนึงว่าสิ่งที่พูดแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเน
0: ี่
1: ยมันบางทีเนี่ยมันด้วยสายตาเนี่ยมันย้อนแย้งกันมันทำให้เหมือนอยู่โลกคนละใบอ่ะแล้วพอเราเจออย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยังไงดีนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีไหมน
0: ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องชี้แจงอ่ะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเปิดกันอยู่เนี่ยมันถูกไห
0: ม
1: แล้วก็ทำอะไรกันอยู่ข้างในนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่
1: นะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
8: ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของ OECD นะครับเราได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากนะครับว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับ OECD คืออะไรและไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านผอ. อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ. ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับผอ. ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
9: ค่ะOECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อ ื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่ามีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อจะวิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ตัวไทยเองวันนี้เนี่ยก็อยากจะเข้า OECD เป็นหนึ่งใน8ประเทศผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ใน OECD นะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะเรียก OECD วันนี้เราจะไม่เรียกมันว่าสโมสรของประเทศที่ร่ำรวยนะคะแต่เราควรจะเรียกมันว่าเป็นสโมสรของคนดีที่ร่วมกันหาคำตอบสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมต่อความท้าทายใหม่ๆของโลกค่ะประมาณนั้นค่ะ
8: ครับปัจจุบันไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับเป้าหมายสูงสุดที่เราได้คาดหวังเอาไว้จากการเข้าร่วมในกรอบความร่วมมือนี้คืออะไรครับท่านครับ
9: ค่ะก็ถ้าจะพูดกันนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานะทางการทูตหรือสถานะภาพลักษณ์ประเทศนะคะแต่เรามองว่า OECD คือเครื่องมือที่จะช่วยเราปฏิรูปและยกระดับประเทศทั้งระบบนะคะคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงมากจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปนะคะการค้าขายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยสิ่งที่คนมองหาคือมาตรฐานของสินค้าใช่ไหมคะในขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสความแน่นอนของนโยบายทักษะแรงงานนวัตกรรมแล้วก็ประเด็นเรื่องความยั่งยืนอะไรต่างๆมากมายซึ่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่มาตรฐานของไทยเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันกับมาตรฐานโลกนะคะเราก็มองว่าการเข้าร่วม OECD เนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานของเราเหล่านี้นะคะโอ้ถ้าจะพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะคะท่านอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือท่านรุจิกรของดิฉันเนี่ยก็มาจะเปรียบเทียบให้คนทั่วไปฟังเข้าใจง่ายๆค่ะว่าการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราอะพยายามที่จะเราเป็นในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะสร้างร่างกายให้แข็งแรงพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อฟิตร่างกายซึ่งทุกคนทราบดีค่ะว่ามีอะไรต้องทำบ้างต้องทำยังไงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นการเข้า OECD ก็เหมือนกับการที่เราจ้างเทรนเนอร์ค่ะมาช่วยเราวางแผนเรื่องของการออกกำลังกายมาวางแผนเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็มาติดตามว่ามันได้ผลหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะก็เหมือนกัน OECD ก็คือเราเข้าไปให้ OECD ช่วยในเรื่องของมาตรฐานให้คำแนะนำแต่สุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังเป็นคนเป็นประเทศไทยอยู่นะคะซึ่งไทยเองจริงเราก็ร่วมงานกับ OECD มาตั้งแต่ปี2542นะคะก็20กว่าปีมาแล้วนะคะอันตัวอย่างแรกเลยที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันแต่เราไม่ทราบว่ามาจาก OECD ก็คือเรื่องพิซซ่านะคะ PISA หรือว่าไอ้ตัวการประเมินเรื่องการศึกษาค่ะว่านักเรียนอายุ15ปีมีความสามารถด้านการอ่านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าร่วมกับ OECD แล้วก็มีการจัดสอบจากวัดผลพิซซ่าทำให้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงตัวยังไงนะคะในระดับทวิภาคีเองไทยก็เป็นร่วมดำเนินโครงการCountry Program กับ OECD มาตั้งแต่ปี2561นะคะเพื่อรับข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่างๆ เรื่องที่เราร่วมมือกับ OECD มาแล้วนะคะอย่างเช่นธรรมาภิบาลการแข่งขันการลงทุนสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะค ค่ะก็ในระดับภูมิภาคเองเนี่ยเราก็เริ่มกับ OECD นะคะเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asia Regional Program นะคะหรือ CEAP เนี่ยค่ะตั้งแต่ปี2557ก็คือนำเอา OECD เนี่ยมาทำงานร่วมกับอาเซียนประเทศอาเซียนนะคะ
8: ครับ
9: ค่ะดังนั้นเนี่ยการเข้าเป็น OECD member ครั้งนี้ของเราเนี่ยเราก็คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราต้องการปฏิรูปอย่างเป็นองค์รวมมีทิศทางชัดเจนนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลค่ะกระบวนการที่เราดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือเราเริ่มดำเนินกระบวนการไปตั้งแต่ปี2567นะคะแล้ว OECD ก็ตอบรับให้เราเข้าสู่กระบวนการหารืออย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม2568นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งมอบเอกสารการประเมินตนเบื้องต้นให้กับ OECD ไปแล้วนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยก็เป็นการประเมินตัวเองของเราว่าเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยกับมาตรฐานของ OECD ในเรื่องต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนถัดมาที่เรียกว่าขั้นตอนของการประเมินเชิงเทคนิคหรือ technical review นะคะก็คือจะมีคณะกรรมการเฉพาะด้าน25ด้านของ OECD นะซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆเช่นการลงทุนการแข่งขันภาษีการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะการศึกษาสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะ25คณะกรรมการที่มาดูที่มาช่วยเราประเมินค่ะว่ากฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของเราเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานแค่ไหนแล้วนะคะหากเราผ่านการประเมินแล้วก็ปรับปรุงจาก25คณะกรรมการนี้ได้เราถึงจะสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ได้ค่ะปัจจุบันท่านนายกนะคะตั้งเป้าเร่งรัดการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้ได้ภายในปี2571ค่ะซึ่งก็คือมีเวลาอีก2ปีกว่าๆนะคะ2ปีครึ่งนะคะที่เราจะเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยกำหนดให้วาระเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะโดยที่ต้องใช้ความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะทั้ง Whole of Government แล้วก็ Whole of Society มาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้จริงๆแล้วภาคส่วนต่างๆของไทยก็มีความตื่นตัวแล้วก็มีความสนใจค่อนข้างมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการนี้ต่อไปโดยมีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆค่ะ
8: ครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะมีการประชุมคณะมนตรี OECD นะครับที่เรียกย่อว่า OECD MCM นะครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับรายละเอียดของการเข้าประชุมเนี่ยไทยได้เข้าไปผลักดันหรือนำเสนอวิสัยทัศน์ในเรื่องอะไรบ้างครับท่านครับ
9: ค่ะการประชุม MCM เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีความสำคัญกับไทยใน2มิตินะคะข้อแรกเนี่ยคือไทยได้ร่วมเสนอแนวคิดต่อประเด็นเศรษฐกิจโลกนะคะประเด็นที่เป็นสิ่งสำคัญในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็คือเราได้พยายามเข้าไปสร้างแรงสนับสนุนต่อกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของไทยค่ะในส่วนของมิติแรกนะคะขอเรียนว่าการประชุมปีนี้เน้นเรื่องการออกแบบนโยบายอุตสาหกรรมหรือว่า Industrial Policy นะคะให้สนับสนุนการเปิดตลาดการมีตลาดที่ เติบโตด้วยความมั่นคงนะคะโดยการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะคะก็ได้ไปกล่าวถ้อยแถลงกับที่ประชุมโดยย้ำว่านโยบายอุตสาหกรรมสมัยใหม่เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมเรื่องทุนมนุษย์การเปลี่ยนผ่านสีเขียวนะคะหรือว่าการบูรณาการเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะคะโดยที่สิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือหลีกเลี่ยงมาตรการบิดเบือนตลาดหรือเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศค่ะ
8: ค
9: ่ะในส่วนในช่วงเดียวกันนะคะท่านสรัญเจริญสุวรรณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันนะคะโดยที่ท่านได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะท่านได้ชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะเพราะมันจะทำได้ยากแต่ว่ามันควรจะต้องมองให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันค่ะประเทศที่มีที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดได้เนี่ยก็จะสามารถดึงดูดเงินลงทุนสีเขียวนะคะแล้วก็จะต้องมีการสร้างกติกาที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้มันไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้านะคะ
8: ครับ
9: ค่ะครั้งนี้นอกจากท่านสรันแล้วก็ท่านเสียศักดิ์แล้วการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วไปในนามทีมประเทศไทยนะคะก็จะมีผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยเนี่ยที่ไปด้วยกันนะคะแล้วเข้าร่วมการประชุมต่างๆเพื่อร่วมสะท้อนมุมมองของไทยค่ะในมิติของการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยการไปเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปขอแรงสนับสนุนจากประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จากท่านเลขาธิการ OECD นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์ก็ได้หารือทวิภาคีกับท่านเลขาธิการ OECD นะคะแล้วก็รัฐมนตรีจากหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ญี่ปุ่นบัลแกเรียค่ะซึ่งต่างก็แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการสมัครเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้แทนไทยหลายท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานที่เป็นกิจกรรมร่วมกับผู้สมัครประเทศผู้สมัครอื่นๆนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
8: ครับ
9: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่ พวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
8: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
9: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่2นะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งนึงของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
8: คร
9: ับ ค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ ค่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพของผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
8: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะ
8: ครับขอบคุณครับ
9: สวัสดีครับ
8: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
10: ค่ะ
8: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวุฒิสภาเขาได้มีการจัดงานนะครับแถลงผลงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนฮะก็มีท่านมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาและนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะฮะแถลงผลการดำเนินงานภายภารกิจต่างๆนะครับที่ได้ทำมาตลอด2ปีนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบท่านประธานวุฒิสภานะฮะก็ได้แถลงถึงการดำเนินงานในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภาก็บอกว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒและก็การเป็นผู้แทนรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการผลักดันรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาสีเขียวนะฮะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้าถึงรัฐสภาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนฮะก็สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่วุฒิสภาได้ดำเนินการมาตลอด2ปีมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆนะฮะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ย47ฉบับฮะประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับในช่วง2ปีแล้วก็อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน3ฉบับพระราชบัญญัติพิจารณายัตตินะฮะทั้งหมด54เรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศโดยตรงฮะการตั้งกระทู้ถามนะฮะก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมด443กระทู้ฮ
10: ะ
8: ขณะที่การให้ความเห็นชอบนะฮะในการที่ให้บุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายองค์กรอิสระนั่นแหละนะฮะก็ได้ยืนยันฮะพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็พลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ฮะก็ได้กล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่าโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาฮะมีเรื่องร้องเรียนกว่า 1,370 เรื่องพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องแหล่งน้ำรองลงมาคือด้านที่ดินแล้วก็ด้านการเกษตรฮะก็รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนในการช่วยกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นแถลงผลงานนะครับ2ปีของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนิติบัญญัตินะครับการผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับเสนอมา47ฉบับอนุมัติไป32ฉบับนะฮะก็ทำให้กลไกตรงนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนะครับไปดูแลในเชิงพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างด้านที่ดินด้านการเกษตรแล้วก็แหล่งน้ำกันนะฮะ
10: ค่ะส่วนทางปปช.นะคะโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะก็มีการออกมาแจ้งนะคะว่าทางปปช.เนี่ยตอนนี้มีการพิจารณารับเรื่องของกรมการสอบท้องถิ่นนะคะไว้เป็นการไต่สวนคดีพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่ ที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะคะหรือว่าการประกาศสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบนะคะกลุ่มนายหน้าต่างๆกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางปปช.ก็จะมีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลนะเรื่องของการไต่สวนคดีนะคะให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไปค่ะ
8: ครับมาดูเรื่องของการ early retire บ้างนะครับ early retire คือการเกษียณ

0: มันก็มีการพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะครับบางคนก็บอกโอ้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านปกรณ์เนี่ย early retire แบบสมัครใจในกลุ่มอายุ40ถึง45ปีเพราะเขาอ่ะปรับตัวสู่ยุค AI แล้วและคนกลุ่มนี้ก็สามารถไปหางานใหม่ได้สบายๆนะครับพูดง่ายๆคือลดคนนะครับในระบบราชการแล้วก็ให้คนที่เขาอยากจะเข้าไปเนี่ยเป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปแทนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงจากฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะครับก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการลดปัญหาอะไรแต่อย่างใดเพราะไม่ได้แก้จากต้นตอเขาบอกว่าต้นตอจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ลดคนแต่ต้องลดงาน
1: ภารกิจที่ซ้ำซ้อน
0: ภารกิจที่ซ้ำซ้อนสั่งงานหนึ่งเนี่ยไปทุกหน่วยงานไปทุกคนส่งงานเหมือนกันหมดมันก็คือในเชิงปริมาณนะฮะแต่คุณภาพไม่ได้นะฮะก็คือว่าเรื่องของงานเนี่ยอย่าสั่งงานซ้ำซ
1: ้อ
0: นและผลลัพธ์สุดท้ายก็คืองานล้นมือเหมือนเดิมงานล้นมือเหมือนเดิมนะฮะลดคนแต่ไม่ลดงานเนี่ยมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องไปทบทวนภารกิจและพันธกิจว่าสิ่งใดเนี่ยที่สามารถปรับลดได้ลดและสิ่งไหนเนี่ยที่จะเติมเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันก็เติมกันเข้าไปเพราะเราไม่ค่อยได้ทบทวนพันธกิจภารกิจอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐมานานมากแล้วปฏิรูปจริงๆเนี่ยเมื่อปี45 45มีอะไรฮะพนักงานราชการเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมาลดภาระเรื่องของภาครัฐในระยะยาวในการจ่ายบำเหน็จบำนาญก็มีพนักงานราชการเกิดขึ้นติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของทางรายการแล้วค่ะเราทั้ง2คนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: คลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
2: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องใส่ความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
3: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสร้างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้าวตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ่ะ
2: หายพี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
3: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาวัตถีปลอดภัยก้อนละกันนะ
2: จ้ารีบเลยจ้ะพี
4: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนายณัฐ ณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้มาทักทายกันในยามเช้าของวันพฤหัสบดีที่9 กรกฎาคมค่ะ2569นะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดด้วยค่ะทางหน้าปัดวิทยุFM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ทักทายไปยังเครือข่ายที่รับฟังผ่านทางสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะอากาศยามเช้าวันนี้ที่ระนองก็ครึ้มๆนะคะมีแดดออกแต่ว่าบางโซนก็รู้สึกว่าหม่นๆเหมือนจะมีฝนโปรยปรายลงมานะคะก็ต้องรอติดตามตลอดทั้งวันนี้ว่าเป็นยังไงก็เลยนำเรื่องของพยากรณ์อากาศมาอัปเดตกันสักนิดนึงจะได้วางแผนการเดินทางกันได้ถูกนะคะว่าวันนี้จะทำกิจกรรมอะไรยังไงใครจะซักผ้าจะตากผ้าบ้างหรือเปล่านะคะมาดูปริมาณฝนของทั่วประเทศกันค่ะวันนี้ปริมาณฝนจากทั่วประเทศนะคะเป็นการคำนวณของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะมีปริมาณฝนอยู่ที่100 ละ 60% ของพื้นที่คุณผู้ฟังวันนี้ 60% เนี่ยน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะคะน่าจะเยอะที่สุดแล้วค่ะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ส่วนพื้นที่ภาคอีสานภาคอีสานวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ100 ละ 40% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะอยู่ที่ประมาณ100 ละ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางน้อยสุด 20% ของพื้นที่ค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะ100 ละ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่100 ละ 40% ของพื้นที่เนาะก็ประมาทไม่ได้อาจจะมีตกลงมาเล็กๆน้อยๆนะคะหรือพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่แบบว่าวันไหนถ้าเกิด 40% ปุ๊บก็จะไม่ตกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็วางแผนกันให้ดีๆใครจะทำกิจกรรมอะไรจะออกไปข้างนอกเที่ยงนี้จะออกไปกินข้าวที่ไหนอะไรยังไงก็สามารถติดตามวางแผนกันได้เนาะสำหรับปริมาณฝนที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้าๆนะคะจากพยากรณ์อากาศมาดูข่าวสารกันบ้างค่ะวันนี้ก็มีข่าว2 ประเด็นนะเป็นนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลักๆแล้วกันค่ะเรื่องแรกก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะคะในการมาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี69นี้นะคะเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการป้องกันอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมเหมือนปี68ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็คือการประชุมครั้งนี้อยากจะให้ทุกคนได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะคะรวมถึงจะเป็นตัวแซนด์บ็อกซ์ที่สำคัญที่จะนำมาใช้กับพื้นที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จังหวัดอื่นๆด้วยก่อนจะถึงฤดูมรสุมในปลายปีนี้ค่ะโดยรัฐบาลบอกว่าให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำโดยมีการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพราะว่าในการดูแลป้องกันแล้วก็ดูแลประชาชนในระยะยาวเนี่ยคุ้มค่ากับการที่เราจะไปไม่มีการวางแผนแล้วพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บแล้วต้องไปเยียวยากันทีหลังอ่ะยังไงการดูแลการป้องกันก่อนอ่ะมันคุ้มค่ามากกว่าอยู่แล้วนะคะโดยจะมีการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวได้เตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องชัดเจนแล้วก็จะต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องใช่ไหมเพราะว่ารอบที่แล้วที่เกิดน้ำท่วมหาดใหญ่อะค่ะมันเป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาติดตามการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางเทศบาลไงคะ
แล้วก็ทางเทศบาลเองก็ออกมายืนยันว่ายังไม่วิกฤตจนสุดท้ายก็เอากันไม่ทันในที่สุดนะคะทำให้น้ำท่วมอย่างรวดเร็วมากๆเลยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หาดใหญ่นะคะก็นั่นแหละเป็นบทเรียนละกันอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าชะล่าใจแล้วก็ต้องมีการติดตามข่าวสารจริงๆอ่ะเชื่อว่ารอบที่ผ่านมาเนี้ยพี่น้องประชาชนเขาน่าจะเป็นบทเรียนได้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลเหมือนเดิมต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องดูข่าวจากทางส่วนกลางมันต้องดูข่าวจากหน่วยอื่นๆที่เขาแบบวิเคราะห์เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนอะไรอย่างนี้โดยตรงอะค่ะหรือจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะฟังการแจ้งเตือนเซลบอสแคทจริงๆปีที่แล้วก็มีเซลบอสแคทนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไงคะว่าที่ผ่านมาในทุกๆปีอะคือเขาใช้ชีวิตกับการติดตามการประกาศแจ้งเตือนของทางหน่วยงานในพื้นที่เป็นหลักไงมันเป็นแบบนั้นไปนะคะก็ปีนี้ก็ลองดูค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลมีนโยบายออกมาชัดเจนเนาะในแผนการป้องกันก็อาจจะทำให้หน่วยงานในพื้นที่ตระหนักมากขึ้นเห็นถึงเรื่องของความสำคัญความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกแล้วก็คือมีการประกาศแจ้งเตือนไปก่อนไม่ต้องรอให้แบบภัยมาเลยค่ะเราต้องมีการประกาศแจ้งเตือนว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วนะตอนนี้อยู่ระดับไหนแล้วนะพี่น้องประชาชนเขาจะได้ตัดสินใจเองได้นะคะว่าเขาจะมีการอพยพหรือขนของหรือขอความช่วยเหลืออะไรยังไงได้ค่ะแล้วก็มีการมอบหมายให้คุณภารดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะหารือร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.หารือร่วมกับสำนักงบประมาณค่ะเพื่อจะได้พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณให้ตอบโจทย์กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นและให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่นๆสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะสทนช.เองได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำงานร่วมกันต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำแบบรายวันอันนี้เราจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยคือมีหน่วยงานหลักแล้วนะตามตัวได้ถูกแล้วนะคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังจะไปติดตามข่าวสารจากหน่วยงานไหนนั่นก็คือทางสทนช.ที่เขาจะร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ในระดับพื้นที่นี่แหละค่ะทั้ง2หน่วยงานนี้เขาจะติดตามสถานการณ์น้ำแบบรายวันแบบเรียลไทม์และอัปเดตขึ้นมาคุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามได้นะถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มีปริมาณฝนตกลงมาแบบเยอะๆฝนตกหนักต่อเนื่องอะค่ะก็ไปติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ได้เลยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีทางด้านของคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ปภ.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยค่ะใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมนะคะเนื่องจากการที่ฝนตกหนักเวลานานๆเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมอาจจะเกิดจากน้ำระบายไม่ทันหรือน้ำท่วมอะไรก็แล้วแต่นะคะปภ.ก็จะเป็นหน่วยงานแรกๆเลยที่จะต้องเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะนี่เป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นนโยบายล่าสุดของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการสั่งการมาประชุมแล้วก็สั่งการมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เดินทางไปเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ค่ะที่มีการจัดขึ้นภายใต้กรอบInternational Healthcare Week 2026ค่ะมีผู้แทนจากภาครัฐมีผู้แทนจากเอกชนมีนักวิจัยมีผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ wellness ค่ะแล้วก็มีนักลงทุนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลายประเทศเลยนะคะมาเข้าร่วมงานนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยบ้านเราค่ะท่านนายกท่านเน้นย้ำนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคอย่างเดียวนะแต่มันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่มันจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานในหลายๆตำแหน่งเกิดการลงทุนในระดับโลกเยอะมากค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่กับการส่งเสริมตัวนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยและผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วก็
มีการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมด้านสุขภาพเนี่ยมาเป็นตัวจุดเด่นตัวชูโรงของประเทศไทยของเราแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการด้านเวลเนสค่ะพร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพศูนย์กลางด้านสุขภาวะต่างๆหรือว่า Medical Hub ของโลกนะคะเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกๆเลยที่หลายคนให้ความสนใจอยากจะมาใช้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่ประเทศไทยอะค่ะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเราแล้วก็มีการยกระดับการจ้างงานด้วยนะคะสำหรับงาน International Healthcare Week 2026นี้นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ค่ะที่ฮอล์ 8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเปิดให้เข้าชมงานได้ฟรีๆนะคะเพื่อให้ประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเขาได้ไปดูซิว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการของ wellness หรือว่าสุขภาพเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรบ้างมีบริการสุขภาพอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มีการรวมงานใหญ่ๆอีก4งานเข้าไว้ด้วยกันด้วยคุณผู้ฟังมาดูว่ามีงานอะไรบ้างนะคือมันหลากหลายอ่ะคือมันเหมือนเป็นลองนึกภาพรวมว่ามันเป็นงานใหญ่ใช่ไหมคะสำหรับงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026มันเป็นงานใหญ่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วมันก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมย่อยๆงานย่อยๆภายในงานอีกนะแต่ทั้ง4งานนี้มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยค่ะมีทั้งงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาแบบครบวงจรมันก็ยังอยู่ในแวดวงของสุขภาพนี่แหละแล้วก็งานที่2ค่ะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการต่างๆเนาะสำหรับในเป็นเรื่องของด้านการแพทย์โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีงานแสดงสินค้ามีงานแสดงชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีในกระบวนการการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพมันตอบโจทย์มันครบหมดนะสำหรับผู้ประกอบการหรือคนที่จะลงทุนเกี่ยวกับด้านเวลเนสเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพไปงานนี้ถือว่าคุ้มมากนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบการที่เดินทางมาจากทั่วโลกค่ะมาร่วมงานนี้อยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้าน 18,000 คนนะคะแล้วก็มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าประมาณ 1,000 รายค่ะแล้วก็มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานอยู่ที่ประมาณ 12,000 คนด้วยกันและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับแวดวงของสุขภาพเวลเนสของประเทศไทยได้สูงสุดถึง 1,137,000 บาทนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะในพื้นที่ของส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ใครสนใจยังสามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ8ถึง10กรกฎาคม2569นี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงแล้วกันค่ะช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมีมาฝากกันก็หลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
3: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
2: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
3: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
4: ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อดอกแคบานจากสายอาสยามค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะรักจงรอจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ2ผลงานเพลงใครชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาได้เพิ่มเติมอีกนะคะยังเหลือเวลาอีกประมาณ22นาทีสุดท้ายน่าจะทันอยู่สักเพลง2เพลงนะคะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อในช่วงที่2นะคะในติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมพิบูลสวัสดีนะคะที่โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐมีภาคการศึกษามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพี่ๆจากสโมสรโรตารี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานด้วยค่ะคือโครงการนี้เขาตั้งใจอยากจะจัดขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะให้กับเด็กๆนักเรียนให้กับตัวผู้ปกครองให้กับคุณครูเนี่ยเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันมากขึ้นแล้วมันเป็นการปลูกฝังวินัยการใช้รถใช้ถนนแบบปลอดภัยจะต้องทำยังไงต้องปฏิบัติตามกฎนี้นะแล้วก็ต้องระวังในกรณีแบบนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะซึ่งภายในงานเมื่อวานที่มีการจัดขึ้นน่ะคือเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนปลอดภัยจะต้องทำยังไงคุณครูที่เป็นเวรอยู่หน้าโรงเรียนรับนักเรียนอยู่จะต้องคอยสังเกตอะไรหรือว่าตัวน้องๆนักเรียนตัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองเนี่ยจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนได้โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะมันก็เป็นช่วงที่ชุลมุนโดยเฉพาะช่วงเช้าช่วงเย็นแบบนี้คือรถติดหนักมากนะคะการจราจรติดมากก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุความสุ่มเสี่ยงได้ง่ายๆนะคะโดยบริเวณนั้นค่ะแล้วก็ภายในงานมีการมอบหมวกกันน็อกด้วยนะคะให้กับน้องๆนักเรียนได้นำไปใช้เวลาเราจะไปโรงเรียนหรือจริงๆไม่ใช่แค่ไปโรงเรียนก็ได้นะจะไปไหนก็ได้อะถ้าเกิดว่าคุณต้องนั่งมอไซคุณต้องแบบเดินทางบนท้องถนนอย่างเงี้ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกแบบ 100% เลยนะคะมันช่วยกันได้ดีนะจริงๆแล้วก็การจัดโครงการนี้ค่ะก็มีทางพี่ๆจากสโมสรโรตารี่นะคะเขาได้สนับสนุนด้วยค่ะแล้วก็มีความร่วมมือจากทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนที่จะมาสร้างความตระหนักรู้อ่ะแล้วก็สร้างวัฒนทำเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้กันมากขึ้นค่ะจากจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวขยับไปดูในพื้นที่พังงากันบ้างค่ะพั ังงานเนี่ยเรื่องของยาเสพติดนะคะก็ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านไพรัชเพชรยวนค่ะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day ค่ะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่ามีปลัดจังหวัดมีท่านนายอำเภอมีหัวหน้าส่วนราชการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพี่ๆอสมีพี่ๆชรบหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็คือหลายภาคส่วนค่ะมาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตนารมณ์นะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะปฏิบัติงานด้วยศักยภาพด้วยความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการจะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ในการให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันป้องกันมาร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติโดยทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้ทุกจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการเปิดปฏิบัติการแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดในครั้งนี้พร้อมกันขึ้นทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ให้มีการขับเคลื่อนงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ต้องมีการรายงานผลกลับมาด้วยว่าคุณเปิดปฏิบัติการไปแล้วเนี่ยคุณทำงานร่วมกันยังไงคุณสามารถป้องกันยาเสพติดได้เท่าไหร่รูปแบบไหนคุณสามารถปรับปรามขบวนการยาเสพติดได้กี่ครั้งพื้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องมีการรายงานไปด้วยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเนี่ยท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำหนดนโยบายความมั่นคงให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างที่บอกไปนะคะเพื่อจะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยคือต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้มันเป็นปัญหาสำคัญไหมแล้วก็คือมันเป็นปัญหาที่คือแก้แบบเบ็ดเสร็จไม่ได้เลยอ่ะแล้วยิ่งหลังๆนี้มาในรูปแบบแบบแปลกๆเนาะแล้วมันก็สร้างชื่อเสียงในแง่ที่ไม่ดีกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็อย่างที่เราติดตามกันไปเนาะบางทีก็นำยาเสพติดเนี่ยเข้ามาซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆไปซ่อนไว้ในกระเป๋าช้างไปซ่อนไว้ในชุดเสื้อผ้าแล้วก็ส่งออกไปจนถึงต่างประเทศค่ะแล้วคือพอต้นทางเขาจับได้อ่ะแล้วคือพอแบบปลายทางเขาจับได้แล้วเขารู้ว่าเนี่ยต้นทางมาจากประเทศไทยมันก็เป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีอ่ะถึงแม้ว่าเราอ่ะจะเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางในการเป็นพื้นที่พักเนาะเป็นพื้นที่พักของพวกสิ่งเสพติดยาเสพติดเหล่านี้คือนำมาจากประเทศอื่นแล้วก็มาพักในประเทศไทยแล้วจะมีการส่งต่อไปประเทศที่3แต่เราก็ไม่อยากอยู่ในกระบวนการไหนกระบวนการหนึ่งทั้งนั้นแล้วก็ไม่อยากให้จังหวัดไหนของประเทศไทยอ่ะกลายเป็นจุดพักของสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการทำงานแบบจริงจังเกิดขึ้นค่ะแล้วก็การดูแลในด้านต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ว่าก็บอกว่าคือมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยคือตลอดต่อเนื่องเพื่อจะให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยคือมันเป็นไปแบบเห็นผลมากที่สุดอะถึงแม้ว่ามันจะมีมามากมายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราสกัดกั้นไว้ได้เราสามารถป้องกันได้นะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้มากเท่าๆกันเหมือนกันค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วกันเนาะในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนาะทุกคนสามารถร่วมกันแจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้นะสมมติเราอยู่ในพื้นที่เราเห็นอะไรที่มันแปลกๆเราเห็นบุคคลเคลื่อนไหวแปลกๆหรือมีคนที่ติดต่อเรามาให้เราเนี่ยไปส่งของให้เรามาเป็นคนกลางในการส่งของให้ส่งของเก็บของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าทีท่าไม่ดีอ่ะเราต้องตรวจสอบก่อนนะคุณผู้ฟังไม่งั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยได้ง่ายๆนะคะก็สามารถแจ้งได้ในทุกช่องทางเลยค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งผ่านทางออนไลน์ได้ทั้งหมดเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ประเทศไทยของเราค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากทิ้งท้ายกันแต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะอสุรกายจากการทัศนะขันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
5: กลับมาในช่วงที่3ค่ะสำหรับรายการอันดามันวันนี้นะคะเรามาต่อเนื่องกันไปเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ายังมีข่าวสารอีก2จังหวัดที่ค้างคากันอยู่นะคะเริ่มที่ข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันก่อนเลยนะคะก็เป็นเรื่องของแวดวงด้านกีฬาการส่งเสริมด้านกีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วยค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่สนามกระบี่อารีนาอำเภอเมืองกระบี่ค่ะมีทางด้านของคุณสมศักดิ์กิติธรกุลท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วค่ะก็จัดขึ้นหลายครั้งเนาะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะโดยทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็บอกว่าทางอบจ.กระบี่เองอ่ะก็มีนโยบายในการส่งเสริมด้านกีฬาและเรื่องของนันทนาการกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้กับตัวเด็กแล้วก็เยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปอะค่ะเขาได้มาออกกำลังกายได้มาสร้างความสามัคคีไปด้วยกันแล้วก็มาสร้างความสุขไปด้วยกันนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเนี่ยก็ตั้งใจอยากจะจัดเพื่ออยากให้ทุกคนได้มาออกกำลังกายอะแล้วก็ให้ทุกคนได้มาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะยิ่งเป็นกลุ่มเด็กๆเยาวชนอะกลุ่มนี้เขาต้องได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังด้านกีฬาสร้างค่านิยมให้กับเด็กๆและเยาวชนให้สนใจเกี่ยวกับที่จะเล่นกีฬามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะตัวเองจริงๆกระบี่อ่ะเขาก็ขับเคลื่อนเรื่องของการเป็นเมืองกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เวทีนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เรานำกลุ่มเด็กๆเยาวชนตั้งแต่เขาเล็กๆอะค่ะปลูกฝังให้เด็กๆเหล่านี้เขามีทักษะด้านกีฬาต่อไปเนี่ยความฝันที่ว่าการเป็นขับเคลื่อนกระบี่เป็นเมืองกีฬาเนี่ยไม่ยากอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะช่วยยกระดับมาตรฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ก้าวหน้าและดีมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาการส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กๆเยาวชนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบี่เมืองกีฬาหรือว่าสปอร์ตซิตี้นั่นแหละอย่างที่นัทบอกไปค่ะให้มีความก้าวหน้าแบบยั่งยืนก็จะต้องเริ่มจากเด็กๆตัวเล็กๆนี่แหละค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้นะคะก็มีกำหนดการในการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่8เริ่มเมื่อวานวันแรกค่ะไปจนถึงวันที่22กรกฎาคม2569จัดขึ้นที่สนามกระบี่อารีนาจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ24ทีมด้วยกันค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยประมาณ12ทีมเข้าไปละแล้วก็ทีมในนามของสถานศึกษาอีก12ทีมด้วยกันนะคะก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเตะกันมันเลยนะคะวัดแบบฝีไม้ลายมือฝีแข้งกันไปเลยว่าแวดวงกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ของกระบี่เนี่ยก็มีอีก1เวทีนี้ที่ให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถแล้วก็พัฒนาทักษะกันค่ะ จากกระบี่มาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ระนองนะคะก็มีการเดินหน้าโครงการเมืองหน้าอยู่บ้านหน้ามองแหมชื่อโครงการน่ารักมากเลยค่ะเขาบอกว่าโครงการนี้อ่ะจะช่วยแบบดูแลเกี่ยวกับเรื่องของขยะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระนองให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งมีการจัดกิจกรรมกันไปที่ชุมชนสภายุงชาติเฉลิมนะคะนำโดยท่านพินิจตันกุลท่านนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีค่ะก็ได้ไปเปิดโครงการนี้แบบ Grand Opening อย่างเป็นทางการสำหรับโครงการเมืองหน้าอยู่บ้านหน้ามองประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะก็มีหลายภาคส่วนมีคณะผู้บริหารมีหัวหน้าส่วนราชการมีพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีพี่ๆอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมภายในงานด้วยค่ะโดยท่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองระนองนะคะก็บอกว่าคือเทศบาลอ่ะเห็นความสำคัญนะกับเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ่ะค่ะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาจะได้เป็นการกระตุ้นแล้วก็เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเนี่ยเขาหันมาตื่นตัวในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางมากยิ่งขึ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาตระหนักถึงปัญหามลพิษในพื้นที่บ้านเราแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองระนองค่ะโดยท่านนายกเองท่านก็บอกว่าคือหวังนะว่าโครงการนี้ให้เป็นกลไกสำคัญเลยที่แบบจะยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองระนองแล้วก็กระจายไปสู่พื้นที่อื่นๆทั่วทั้งจังหวัดระนองด้วยให้เกิดความสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มามีพลังการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะคะโดยมีกิจกรรมหลักๆเลยค่ะนั่นก็คือการจัดการขยะชุมชนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรหลายๆท่านเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็เขามีการจัดกิจกรรมน่ารักมากเลยอ่ะการจัดกิจกรรมการประกวดชุมชนหน้าอยู่หน้าบ้านหน้ามองเพื่อสร้างความแบบให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมไหมคะบ้านเราต้องจัดให้สะอาดให้เรียบร้อยไม่มีขยะถูกสุขลักษณะอนามัยอะไรก็ตามนะคะจะได้แบบเป็นการประกวดมันเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนน่ะดูแลเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เริ่มตั้งแต่บ้านเราพอบ้านเราสะอาดทีนี้ชุมชนเราก็จะสะอาดหมู่บ้านเราก็จะสะอาดแล้วก็ขยายกว้างต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็มีสายเข้ามาแต่ว่าแวบเดียวเนาะแค่ครั้งเดียวนะคะไม่รู้ว่าหลุดไปหรืออะไรยังไงนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปรับสายหลังไมค์กันก็แล้วกันค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบค่ะ

0: เหลือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงหรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์

0: การได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสะปอมปาเสมัดหลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
2: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมาดช่วงกิโลเมตรที่212+384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทั้งนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อเดินทางวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
7: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทย ที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
10: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

วัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสู่สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569เช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะข่าวสาร2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวตายรายวันรวมถึงผลงานเพลงพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันด้วยนะคะฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท

0: เป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
4: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
5: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
6: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
7: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
8: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะมาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเริ่มกันด้วยนายกรัฐมนตรีกับการเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026ย้ำเรื่องของสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งก็จัดขึ้นนะคะภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026ก็กล่าวว่าปัจจุบันสุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและก็การลงทุนของโลกประเทศไทยจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนายรัฐมนตรีนะคะระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์หรือ AI เทคโนโลยีชีวภาพบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเวลเน็ตเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถแข่งขันในเวทีโลกแล้วก็เป็นฐานรากในเรื่องของการลงทุนด้านของสุขภาพของภูมิภาคนะคะเป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพของระดับภูมิภาคค่ะซึ่งผู้สนใจเที่ยวชมงานก็สามารถเที่ยวชมงานได้ฟรีเลยนะคะระหว่างวันที่8ค่ะ8ถึง10กรกฎาคม2569ณฮ8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงานก็มีผู้ประกอบการด้านการแพทย์สุขภาพเวลเน็ตและความงามกว่า200รายนำเสนอเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเวทีเสวนาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็บริการสุขภาพที่มีคุณภาพขณะเดียวกันก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมกรอนัดพิเศษเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมปี2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีวาระหารือก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็การป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมใต้ในปลายปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการโดยต้องวางแผนเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นปี68ที่ผ่านมาพร้อมกำชับส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนดูแลการอพยพประชาชนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่วงหน้าและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและลดความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยโอกาสนี้นะคะที่ประชุมมอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไปค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็หารือร่วมกับทางสทนช.แล้วก็ทางสำนักงบประมาณเพื่อที่จะพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกรอ.สงขลาซึ่งก็ได้เสนอโครงการเร่งด่วน9รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยหลักขอรับการจัดสรรงบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณก่อนเสนอรองนายกเพื่อที่จะพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะ 9-10 กรกฎาคมนี้ค่ะเดินหน้าหารือความร่วมมือทุกมิติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจยาและกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเพื่อหารือกับดาโตะเซรีอันวาฮิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกและการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือชกอครั้งที่1/2569โดยมีทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนายแพทย์พานุพรวัฒนาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาววีราพรเกียรติชัยพัฒน์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะทำงานและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นยาเสพติดการฉ้อโกงการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินแล้วก็เครือข่ายผิดกฎหมายต่างๆอย่างจริงจังโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534คำสั่งนี้ได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา5ชุดด้วยกันได้แก่ชุดที่1ชุดเฉพาะกิจอำนวยการจัดระเบียบสังคมชกอชุดที่2ชุดเฉพาะกิจป้องกันและชุดที่2นะคะชุดเฉพาะกิจป้องกันการกระทำอันขัดต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมหรือชกปชุดที่3ชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมที่1ชกจ1 แล้วก็ชุดที่4นะคะก็เป็นชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมที่2หรือชกจ2ชุดที่5ค่ะชุดเฉพาะกิจสืบสวนและขยายผลจัดระเบียบสังคมหรือชกสนะคะซึ่งแต่ละชุดก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในสังกัดของกรมการปกครองเพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการสืบสวนปราบปรามควบคุมตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคมทั่วราชอาณาจักรให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยชุดนี้ก็ต้องมีการทำงานนะคะมีความตั้งใจแล้วก็มีการทำงานอย่างจริงจังในทุกมิติเพื่อสร้างความศรัทธาและทำให้สังคมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบก็จะต้องกลับมาเข้มข้นอีกครั้งโดยให้ยึดแนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมซึ่งก็มุ่งเน้นการพิจารณาการกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับประชาชนไทยเป็นไทยนะคะที่จะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือนิติบุคคลชาวต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนทรัพยากรเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของคนไทยถึงเวลาแล้วที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับปรุงการทำงานนะคะโดยรีฟอร์มการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกฎหมายรีเซ็ตการตั้งหลักใหม่ต่อทุกการปฏิบัติหน้าที่ที่เคยถูกสังคมตั้งคำถามและ enforce นะคะการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยทั้งในมิติของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะนี่คือคำกล่าวของทางด้านของนายพลพีนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะแล้วก็มากันที่ในส่วนของครม.นะคะกับการเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD พร้อมกับมีการตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมุ่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์กล่าวก็คือยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลทันสมัยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะมากไปกว่านั้นนะคะที่ประชุมครม.ก็ได้มีมติค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโดย OECD นั้นก็จะสนับสนุนค่ะเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์แล้วก็การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่14สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงจะแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือระยะที่1 OECD สนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนแล้วก็ผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศระยะที่2 OECD ร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางค่ะรวมทั้งที่ประชุมครม.ก็ยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของประเทศไทยพ.ศ. ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น17คนค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นองค์รวมถึงเร่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมและชอบด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะต่อกันที่ทางครม.กับการเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะครม.ที่ผ่านมาเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 นะคะตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันโดยเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ค้างๆให้แล้วเสร็จแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางในการปฏิบัติพิธีศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานของทางภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณชุมชนด่านนอกนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้วยค่ะมาดูในส่วนของนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาการให้บริการขนส่งสาธารณะทางรางและทางถนนเพื่อยกระดับระบบคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะก็ในช่วง9:10 น.นะคะมีการติดตามการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีรังสิต10:00 น.ติดตามการให้บริการรถโดยสารสาธารณะณสถานีหยุดรับส่งผู้โดยสารรังสิต10:50 น.รับฟังปัญหาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมณถนนเชียงราก11:25 น.ค่ะรับฟังสรุปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมของจังหวัดณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็สามารถติดตามได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะ
9: ไม่ได้แก่แค่เกิด
8: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ
9: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถะ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจ

งข่าวใต้รายวันช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตบูรณาการกำลังเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดลุยกวาดล้างยาเสพติดจับผู้ต้องหา4รายยึดยาบ้ายาไอซ์พร้อมอาวุธปืนเถื่อนซึ่งเมื่อค่ำคืนของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะระหว่างเวลา22นาฬิกาถึงเที่ยงคืนค่ะภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเปิดปฏิบัติการOperation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน4จุดด้วยกันผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4ราย4คดีค่ะตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า335เม็ดยาไอซ์รวมประมาณ 6.24 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็เครื่องในส่วนของเครื่องกระสุนปืน5นัดพร้อมดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและครอบครองเพื่อจำหน่ายรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนขุมน้ำ3กองแล้วก็ซอย11ถนนพูนผลซึ่งไม่พบยาเสพติดพร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Day อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างยาเสพติดผู้ค้าผู้เสพและผู้มีอิทธิพลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสร้างหมู่บ้านและชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับที่ระนองนะคะสำหรับจังหวัดระนองก็มีการเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเช่นเดียวกันภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนด้วยผลการปฏิบัติการในช่วง1ถึง8กรกฎาคม2569นั้นนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหา30รายยึดยาบ้า 1,945 เม็ดยาไอซ์ 0.9 กรัมเงินสด 3,300 บาทค่ะรวมกันเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ระนองเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ประเมินผลงานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายสรวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการลงพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกในทั้ง3ประเภทตามโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี2569ซึ่งกำหนดลงพื้นที่นะคะระหว่าง 6-8 กรกฎาคม2519ที่ผ่านมาค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ประเมินผลงาน2ประเภทได้แก่ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดโดยประเมินการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอตะกั่วทุ่งและประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลดีเด่นระดับอำเภอโดยประเมินการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งค่ะพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี2569ในระดับจังหวัดต่อไปค่ะหอการค้ากระบี่ผนึกกำลังกับทททนะคะผลักดันชิมทุเรียนปลายพระยาเชื่อมท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างรายได้ท้องถิ่น
เมื่อวานนี้ทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.สำนักงานกระบี่จัดกิจกรรมทริปท่องเที่ยวแหล่งชุมชนชิมทุเรียนปลายพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอปลายพระยาก็ประกอบไปด้วยวัดนาลาคิริงวัดท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่เรียกได้ว่ามีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและพักผ่อนจิตใจไร่กาแฟภูตะวันค่ะแหล่งเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกระบวนการผลิตและชิมกาแฟสดๆจากแหล่งปลูกแล้วก็สวนทุเรียนแม่เท่าสวนทุเรียนชื่อดังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเที่ยวชมแล้วก็ชิมนะคะทุเรียนสดๆและผลไม้ตามฤดูกาลกิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมกว่า60คนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนด้านของนายเอกพงษ์โชคชัยวิทัศน์นะคะประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดกระบี่ดำเนินงานตามนโยบายของหอการค้าไทยโดยให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการตลาดและการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้หอการค้าจังหวัดกระบี่ยังเชื่อมโยงในส่วนของเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดและบริหารจัดการผลผลิตหากพื้นที่ใดมีผลผลิตล้นตลาดหรือว่ามีความต้องการสินค้าก็สามารถประสานความร่วมมือเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรในระยะยาวค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสาคนันนะคะสาคนันลีลาประสาทค่ะประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมชิมทุเรียนปลายพระยากระตุ้นเศรษฐกิจกรีนซีซั่นเกิดขึ้นจากแนวความคิดในเรื่องของการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับการเกษตรโดยนำเสนอทุเรียนในรูปแบบใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจด้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างสรรค์เมนูและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะทั้งนี้หากในส่วนของหอการค้าจังหวัดกระบี่ค่ะทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยปัจจุบันกาแฟและทุเรียนจากจังหวัดกระบี่นั้นก็ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอแก่ผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครช่วยสร้างการรับรู้เพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานกระบี่ก็ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนจากสวนทุเรียนแม่เท่าในพื้นที่เพื่อที่จะให้ทางคณะผู้ร่วมกิจกรรมนั้นได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพพร้อมช่วยกระจายผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นตอกย้ำในส่วนของแนวคิดการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในช่วงของกรีนซีซั่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวโดยชุมชนควบคู่ไปกับการยกระดับสินค้าเกษตรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวอันเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปค่ะทิ้งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆละกันนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันนะคะในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามัน 10:10 น.โดยประมาณจนถึง 11:00 น.ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้ง2ฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
1: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
7: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 135

0: 3คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีที่9นะคะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันสบายๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวที่จะนำมาพูดกันนะคะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวละกันนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตนะคะสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะใครอยู่พื้นที่ไหนมาอัปเดตกันหน่อยค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะที่จะนำผลงานเพลงเพราะๆบวกกับเรื่องราวต่างๆนโยบายต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนค่ะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะผู้ฟังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะในเดือนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเดือนที่2นะคะที่ทางด้านของรัฐบาลเองได้มีการมอบเงินส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่หมดก็สามารถที่จะใช้ต่อแล้วก็ไปใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการนะแต่ถ้าเกิดว่าใครหมดแล้วก็ต้องรอเดือนหน้านะเพราะว่าเขาให้ด้วยกันถึง4เดือนนะคะผู้ฟังนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่าเรื่องของที่ให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของการขายนะคะสินค้าต่างๆสินค้าโอท็อปนะคะสินค้าประจำชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีการขายอยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะคะจะขายที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันด้วยนะจะมีทุกๆวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้หนึ่งในนั้นในตัวเมืองพังงาเองค่ะที่ว่าการอำเภอนะคะเมืองพังงาเนี่ยก็มีการจัดจำหน่ายนะคะตั้งแต่เช้านะคะผู้ฟังต้องรีบไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของเนี่ยอาจจะลดแล้วก็ของก็อาจจะหมดกันด้วยนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะไม่มีเม็ดฝนกันเลยนะคะแดดนี่ก็สบายมากเลยนะผู้ฟังหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่นะคะแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะก็อาจจะมีฝนตกปล่อยๆนะคะแต่ก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางค่ะทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นดินฟ้าอากาศประจำวันนะ
เผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะมีแพลนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการศึกษาเส้นทางต่างๆนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคุณผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเยือนประเทศมาเลเซียนายอันวาค่ะต้อนรับด้วยตนเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตามเวลาท้องถิ่นนะคะกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยสักประมาณ 11:20 นะสดๆร้อนๆเลยนะคะผู้ฟังนะซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะคะถึงอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งก็มีการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะโดยจะมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ฟังนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้มีการเดินทางนะต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตนเองนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่บริเวณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะของมาเลเซียเนี่ยก็ได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีไทยร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันนะคะไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะที่เมืองบูตราจายามเมืองเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับการหารืออย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในส่วนของการที่ไปเขาเรียกว่าเดินทางไปในส่วนของประเทศมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะต่อยอดเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยมีการหารือนะคะที่จะเน้นเรื่องของการขยายการค้าการลงทุนรวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกการคมนาคมการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะในการที่จะให้ผู้ประกอบการไทยค่ะรวมไปถึงเกษตรกรเองผู้ส่งออกแรงงานไทยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียและภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าไปโอกาสที่จะเข้าในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสร้างรายได้การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในส่วนของการแข่งขันของประเทศกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่จะมีการผลักดันแล้วก็สารสัมพันธ์ผู้นำระหว่างประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะในการที่จะขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนนะคะรวมไปถึงความร่วมมือในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเราไปกันที่ผลงานเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะโทรมาพูดคุยกับน้องฮากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0764605111ค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
6: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ไปกันที่ผลงานเพลงนี้ค่ะรักนะระนองนะคะก็ผลงานเพลงที่มาจากในส่วนของปากทางนิคมไทยเหมืองกันด้วยค่ะมอไปกับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวค่ะ

ล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะผลงานเพลงแรกค่ะก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงสุดท้ายนะรักณระหนองนะคะจากผู้ฟังทางบ้านที่ขอกันเข้ามานะคะบริเวณโซนของปากทางนิคมไทเหมืองนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะบอกว่าเฮ้ยดีเจช่วยเปิดผลงานเพลงนี้หน่อยบอกว่าความหมายดีแล้วก็ไพเราะมากๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันด้วยค่ะผู้ฟังนะก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านที่ขอผลงานเพลงกันเข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ076460511นะเดี๋ยวน้องหาก็จะทยอยเปิดให้นะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ ได้มีการเปิดเวทีนะคะในส่วนของเวที ABAC ค่ะมีการลดอุปสรรคการลงทุนนะคะหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้เป็นประธานนะคะเปิดการประชุมครั้งที่3นะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2569ค่ะโดยกล่าวว่า ABAC นะคะเป็นกลไกสำคัญของเอเปกนะคะที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะโดยมีการเน้นนะคะว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคือหัวใจสำคัญนะในการที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะคะในยุคที่โลกเนี่ยเผชิญกับความไม่แน่นอนนะคะหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ไทยนี่แหละค่ะเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพนะโดยได้มีการผลักดันโครงการต่างๆนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีการคาดการณ์ได้มากขึ้นค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจเรื่องของการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอนะคะจากABAC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการประชุมนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะผู้ฟังการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง21ขีดเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยก็จะได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอนะคะเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆนะได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นะคะการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนค่ะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ไปพัฒนานะคะในการที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะคะที่น่ายินดีนะในเรื่องของการลงทุนต่างๆรวมไปถึงการนำเสนออีกหลากหลายประเด็นนะคะผู้ฟังนะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของในส่วนของการที่ช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเรื่องของการจับนะคะในเรื่องของปปช.เนี่ยเขาได้มีการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นปี2568นะเป็นคดีพิเศษนะคะหลังพบหลักฐานการแก้ไขคะแนนสอบเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยให้สอบผ่านซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะพบข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้นะคะว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยกับพวกมีการดำเนินการทุจริตตามข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคะแนนสอบและการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบค่ะซึ่งคดีนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจึงได้นำเสนอคณะกรรมการปปช.ค่ะได้มีการพิจารณารับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะพร้อมได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและมีการประกาศผลสอบบุคคลภายนอกค่ะที่ร่วมแก้ไขคะแนนหรือเรียกรับเงินจากผู้สมัครรวมไปถึงบุคคลอื่นนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้เองค่ะสำนักงานปปช.จะมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการไต่สวนให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นคดีพิเศษแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้มีผลกระทบในวงกว้างนะคุณผู้ฟังก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านนะที่ทางเพจของสวทพงาเรดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงนี้นะคะและกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวจะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะนำมาประชาสัมพันธ์กันว่ามีเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวสามารถที่จะติดตามกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรอ
1: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
0: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
2: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

แล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะ 11:54 นกันแล้วค่ะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะก็ได้มีการประชุมติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะย้ำทุกหน่วยร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่บริเวณห้องประชุมนะคะศาลากลางจังหวัดพังงาโดยมีนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานการประชุมนะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากันด้วยนะคะเข้าร่วมประชุมนะซึ่งทั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการเน้นย้ำนะคุณผู้ฟังในส่วนของการที่ดำเนินการลดผลกระทบของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนระยะ 2-3 เดือนนี้ในพื้นที่ค่ะมีการก่อสร้างทั้ง2จุดอย่างไม่แล้วเสร็จก็ได้แก่จุดก่อสร้างตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองพังงาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาค่ะรวมกับเทศบาลเมืองพังงาเนี่ยดำเนินการปรับแบบนะคะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีและเร็วขึ้นส่วนจุดก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของชุมชนเมืองพังงานะที่อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยโดยเฉพาะจุดวงเวียนจตุรัสเมืองค่ะวงเวียนเขาตะปูนะคะได้ดำเนินการทำท่อลอดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้รับการสนับสนุนนะคะเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตั้งราว3จุดจุดละ 2-3 เครื่องนะคะคาดว่าจะเพียงพอนะต่อการสูบน้ำออกได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่าให้ข้อมูลจริงข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากับสื่อมวลชนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการบูรณาการสั่งการนะคะติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองพังงานะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็มีการระบายน้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ11:56 นกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาต้องลาด้วยผลเงินเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลเงินเพลงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกระขายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฮาพร้อมด้วยทีมงานสพทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตรากายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาคบางแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและ

0: ดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
2: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส.133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
3: ต้องเลยประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายๆเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะฮะฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำแค่ไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
2: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
4: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์ สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นเย็นว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการซุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยซุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
5: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานก็เกิดปรากฏการณ์ที่ดีแล้วก็ท่านประธานปปช.รู้สึกเป็นประธานรู้เองเลยที่สามคือแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
1: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมซึ่งทางกรรมธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสทในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาประทุมมารายงาน
1: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีอาญามาตรา112
7: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1,500,000 เสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T Thai Wisdom Thai Creativity Thai Inspiration ณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทยคัลเจอรัลไนท์นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
9: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investment สร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพศสุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
11: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานแห่งชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีและปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบข.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
9: ด้านนางพันวดีและดาวันณ์ณอยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
12: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็คเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็คเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและ ช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
9: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
13: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
9: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
9: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
15: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บ บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอมนัชเจริญรายงาน
9: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
16: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตโดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโตทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชานเซสของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโตและการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
19: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
9: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530 ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่าในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขและต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช์
21: เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาก็แบบมีโซนลับมีอะไรที่ดีเขาสูงแรงจริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
22: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
21: า
22: ะ
21: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะยังลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
20: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นาทีโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อตัวเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
23: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่น7เซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
20: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม S จินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุธานุการปัจจริอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่คอร์ด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซลินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอาติยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและพัฒมนสุธิรักษ์พงศ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพนรมนนุศิลาโปรแพรวแพรวนนทลักษณ์และโปรโบนัทริกาแสนสาย ที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงโดยสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เจียนวิจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอล4รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Golf Bond 4 Championship ระหว่างวันที่26ถึง31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Golf Bond Championship ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซซิ่งมาร่วมทัพทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR 46ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมทุกศึกภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดบินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอะคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนะชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินนชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมา ก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรและเวลา 16:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประปาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
19: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5 อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10 อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของกพและระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8 อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30 มิถุนายน 2569 8:30 น.ถึง20 กรกฎาคม 2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.com กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21 อัตราโดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fireas.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16 กรกฎาคม 2569สมัครได้ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1 ชั้น 2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์02-528-4907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกัน วิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5.เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ9กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค่ะ
0: นอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะหลายท่านเลยทั้งพี่โบ๊ทนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ
1: ์วันนี้เป็นคุณโบ๊ทคนเดียวค่ะ
0: แจ้งมาแล้วใช่ไหมคะ
1: แจ้งมาแล้วค่ะ
0: ที่ฉันไม่ได้ดูขออภัยด้วยนะคะต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาเรานะคะว่าวันนี้เราขึ้นฉากหลังสวยแค่ไหนเนี่ยก็เข้ามาได้นะคะทางFacebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทั่วทิศถิ่นไทยในเวลานี้ล่ะค่ะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณน้องโบ๊ทมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางส่วนตัวด้วยนะคะช่องปตบ้านดำนะคะ
0: กบ
1: อบอบและดลยาวารีนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะส
0: ่
1: วนใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะรับฟังได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังทาง AM 891 KHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่หลายๆจังหวัดรับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้อาการเป็นยังไงคะ
1: อาการดีอยู่ค่ะ
0: อาการยังดีอยู่นะคะกลางๆสัปดาห
1: ์กำลังสับสน
0: เพปลายสัปดาห์
1: ไม่กำลังสับสนเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยจนถึงเที่ยงจัดอีกในรายการไงอ
0: ี
1: กคลื่นหนึ่งเลยจะเอามาผสมกันซะแล้วนะคะดีนั่งไหวตัวทันก็นิ่งไปแป๊บหนึ่งนะ
0: เกือบแล้วนะ
1: เกือบแล้วเกือบดับแต่กลับมาได้ค่ะ
0: ค่ะเช่นเคยนะคะวันพฤหัสบดีแบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็นเรื่องของการทำเกษตรวันนี้เรามีอาจารย์ทองธรรมดานะคะที
1: ่
0: จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารกันก่อน
1: ค่ะ
0: มีเรื่องที่จะนำมาบอกเล่าท่านผู้ฟังนะคะทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศเปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะโดยมีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยทั่วประเทศเลยค่ะเข้าร่วมออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนนะคะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะสะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะซึ่งการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะเขามีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่4และวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ค่ะเขาก็คัดเลือกกัน2วันนะคะ

0: แล้วก็ได้น่าจะรู้ผลกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมปีนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายทอดความวิจิตรงดงามของศิลปะการแสดงโขนผ่านนักแสดงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะก็รอชมกันได้นะคะ
1: ครั้งนี้เนี่ยมีการคัดเลือกนะคะจริงๆแล้วการแสดงโขนมีเป็นประจำเลยนะแต่ว่าปีนี้นะคะเราจะไปจัดในวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมเดี๋ยวเราคนไทยทุกคนนะคะรอชมความวิจิตรงดงามของการแสดงศิลปะการแสดงโขนนะคะซึ่งการแสดงนี้เป็นเยาวชนนะคะน้องๆลูกหลานของคนไทยเราทั้งสิ้นค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะอัปเดตกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของเกษตรวันนี้นะคะเรื่องของครม.ซึ่งทุกๆสัปดาห์เราก็จะนําเรื่องของครม.มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างก็จะนํามาอัปเดตกันด้วยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะในที่ประชุมครม.ซึ่งการเสนอครั้งนี้เนี่ยเขามีการอนุมัติแบบนี้ค่ะอนุมัติในเรื่องแรกคืออนุมัติให้กระทรวงการคลังนั้นกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศที่ เป็นการบูรณะเพื่อการบูรณะและการพัฒนาค่ะวงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 4,550 ล้านบาทค่ะในการนำเงินครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนำไปดำเนินการโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาไปยังพัทลุงค่ะการดำเนินการนี้นะคะตามมติของครม.เมื่อวันที่18ตุลาคมตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทนั้นดำเนินโครงการทั้ง2โครงการค่ะสัดส่วนในการใช้จ่ายเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่อัตรา 70-30% นะคะรวมทั้ง2โครงการการใช้จ่ายเงินกู้ 4,550 ล้านบาทนะคะจากเงินงบประมาณเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด 2,100 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีการบรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณของ 2,569 ปีนี้ค่ะภายใต้แผนก่อนหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วส่วนการอนุมัติข้อที่2นะคะเรื่องที่2เนี่ยเป็นการอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินอยู่ที่ประมาณ 129.30 ล้านบาทค่ะ 129.30 ล้านบาทนะคะก็จะมีกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีซึ่งอยู่ที่ทะเลสาบสงขลานั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่3ก็ได้มีการเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าค่ะเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนะคะนอกจากนี้ก็มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าค่ะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายออกมาแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงกรมประมงค่ะปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือการทำงานด้วยนะคะซึ่งร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่านี้กฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมานะคะค่ะวันทุกวันของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราจะต้องพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็จะพาไปทางจังหวัดชัยภูมิกันบ้าง
1: เ
0: ราพาไปทางเหนือกันบ่อยแล้วนะคะพาไปจังหวัดชัยภูมิกันบ้างค่ะหากท่านผู้ฟังกำลังมองหาที่เที่ยวที่เงียบสงบ เติมเต็มความเรียบง่ายของชีวิตนะคะทิวมากบ้านผาเบียดตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิค่ะก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะที่นี่ค่ะคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติทั้งทุ่งนาเขียวขจีคลองน้ำใสไหลเอื่อยป่าหมากที่เรียงรายท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนและท้องฟ้ากว้างไกลสุดสายตาค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะพักใจจากเมืองใหญ่แล้วก็ใช้เวลาช้าท่ามกลางวิถีชุมชนและธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงค่ะหากใครที่มาเที่ยวนะคะก็จะเห็นว่าจุดเด่นที่สุดของที่นี่ก็คือต้นหมากที่ปลูกเรียงรายเป็นแนวยาวขนานไปกับคลองน้ำนะคะสร้างทิวทัศน์ที่งดงามราวกับฉากในภาพยนตร์หรือว่าภาพวาดธรรมชาตินะคะมองไปทางไหนก็รู้สึกสดชื่นค่ะด้วยความเขียวขจีของต้นหมากที่สูงเรียงไล่ล้อกับท้องฟ้าสีฟ้าใสๆนะคะยิ่งตอนเช้าที่แดดยังอ่อนทุ่งนาก็จะเต็มไปด้วยหมอกจางๆตัดกับเงาต้นหมากและภูเขาด้านหลังก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆนะคะว่าเมืองไทยเราก็มีสถานที่สวยงามแบบนี้ด้วยเช่นกันนอกจากการเดินเล่นถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติอันงดงามแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งพักริมลำธารแช่เท้าลงในน้ำเย็นที่ไหลมาจากน้ำผุดทับลาวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณทิวหมากค่ะน้ำใสจนมองเห็นก้อนหินเล็กๆด้านล่างเลยทีเดียวนะคะทิวหมากบ้านผาเบียดเนี่ยเหมาะแก่การเที่ยวในช่วงฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาวโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ไปนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะต้นหมากขึ้นแน่นเรียงรายตามแนวเขาทุ่งนาเขียวชอุ่มนะคะลำธารไหลเย็นหากว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมก็ยังเที่ยวได้อยู่ค่ะโดยจะได้บรรยากาศเย็นสบายมีลมหนาวแล้วก็แสงเช้าสวยๆปลายปีก็ถือว่าเป็นอีกช่วงที่น่าสนใจนะคะส่วนถ้าใครอยากจะไปเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำเขาบอกว่าอากาศจะร้อนจัดแล้วก็ธรรมชาติโดยรอบก็เริ่มจะแห้งแล้งค่ะความเขียวขจีลดลงทำให้บรรยากาศโดยรวมอาจจะไม่สดชื่นเท่ากับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปจนถึงช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็เขามีโฮมสเตย์ด้วยนะคะให้พักเป็นโฮมสเตย์เล็กๆหรือว่าที่พักชุมชนค่ะให้บริการแต่ว่าใครที่จะไปเที่ยวจะต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้าไปก่อนด้วยความที่เขาเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะโฮมสเตย์ก็มีไม่มากนักเพราะฉะนั้นก็ต้องติดต่อไปสอบถามก่อนนะคะ
1: ค่ะใครที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็ไปนอนแบบโฮมสเตย์ไปกินอาหารแบบบ้านๆนะคะในท้องถิ่นนั้นๆเนี่ย
0: วิถีชุมชน
1: แวะไปได้นะที่บ้านผาเบียดนะคะจังหวัดชัยภูม
0: ิ
1: คือตอนแรกเนี่ยดิฉันเห็นนะว่าคุณอ้อเอาภาพมาลงดิฉันก็ว่าเอ๊ะต้นอะไรทำไมขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยจัง
0: มันเรียงกันเลยนะ
1: แล้วมันเหมือ
0: น
1: แบบมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่กลางทุ่งนาแล้วมีรั้วบ้านเป็นต้นไม
0: ้
1: ก็คือต้นหมากต้นหมากเนี่ยถ้าไปดูจริงๆนะมันจะมีความสวยงามมากเพราะว่าต้นหมากเนี่ยลักษณะของต้นเขาจะเป็นต้นสูงชูดสูงไปเลยแล้วก็จะมีใบอยู่ข้างบนมันจะมีความสวยงามคล้ายๆแบบเหมือนเวลาเราไปแถวเพชรบุรีก็จะไปเจอต้นตาลใช่ไหม
0: ต้นตาล
1: ก็จะมีความแบบความสวยเนาะสูงๆแล้วก็ดิฉันชอบกินลูกตาลแต่ว่าต้นหมากดิฉันไม่ชอบกินหมากนะยังไม่แก่เอ้าไม่แน่นะใครที่บอกว่าชอบกินหมากอาจจะแบบเอาสำรับหมากไปก็ได้นะหยุดใต้ต้นเผื่อว่าเขาจะหล่นลงมาลูกสองลูกก็เอาไปตำหมากได้
0: อาจจะชอบนะต้องลองไปดูค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องต้นหมากเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยอาจารย์ทองจะมาเข้ารายการกับเราด้วยนะจะมาพูดคุยเรื่องของการเกษตรวันนี้จะเป็นเรื่องของการเกษตรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบโอ้อยากจะรู้ละว่าการเกษตรต้องทำยังไงดีนะจริงๆอาจารย์ให้ข้อมูลมาแล้วน
0: ะ
1: ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณจำได้
0: จำได้ค่ะศัตรูพืช
1: ศัตรูพืช
0: ที่ต้องระวังในช่วงนี้
1: แต่ไม่ใช่ดิฉันนะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ดิฉันเป็นศัตรูของคน
0: ศัตรูหลายๆคน
1: โอ้ยขอบคุณมากค่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะพอเราพูดถึงเรื่องต้นหมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์ทองเหมือนกันว่าถ้าเราเนี่ยจะปลูกต้นหมากเป็นแบบเพื่อเศรษฐกิจได้ไหมคือคนอื่นเขาคิดต่างหมดเลยอ่ะคนอื่นเขาไปสายผลไม้สายผักสายนู่นสายนี่ดิฉันมาสายหมาก ยังพอขายออกไหมยังมีใครที่กินหมากอยู่ไหมหรือว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ขายไม่ออกคุณก็ทานเองได้
1: ขอบคุณมาก เดี๋ยวไปฟังอาจารย์ทองกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายอาจารย์ทองกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ทองสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่โคราชตอนนี้
2: อึมครึมมันอะไรล่ะ
0: อะไรคะอึมครึม
2: เหมือนมีจะมีฝนแต่ก็ไม่มีแล้วก็แดดไม่ออก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อากาศอย่างเงี้ยฮะน่ากลัว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับน่ากลัวมากๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเห็นที่บ้านก็บอกว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยโคราชอำเภอสูงเนินครึ้มทั้งวันนะแต่ไม่มีฝนลงมาสักเม็ดเลยนะคะถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยเขาตกกันแบบชุ่มฉ่ำหัวใจคือบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเป็นมันไม่ใช่ช่วงร่องของมรสุมเขาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ทางจังหวัดพะเยาไม่ตกเลย
1: โอ้โหอันนั้นหนักกว่านะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ยังไงก็ตามหน้าฝนอย่าไปชะล่าใจว่าอุ้ยหน้าฝนฉันรอน้ำจากนี่ฉันก็ใช้น้ำแบบเต็มที่สบายสบายยังไงก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเก็บกักน้ำไว้
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้หรือว่าน้ำทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะอาจารย์ทอง
0: วันนี้อาจารย์
1: ค่ะศัตรูพืช
0: จะมา
1: เราจะคุยเรื่องศัตรูพืช
2: ตะกี้ได้ยินแว่วๆว่าจะถามเรื่องหมากคร
1: ับ ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคือกบมองอาจจะมองแตกจากคนอื่นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปปลูกตามนาเรามีนาเนาะตามคันนาเนี่ยมันจะแบบมันพอที่จะได้จะมาหากินไหมคะ
2: จริงๆหมากเนี่ยถ้าใครที่เคยติดตาม Facebook หรือติดตามใน YouTube ผมเนาะ
1: ค่ะ
2: เป็นหนึ่งใน9พืชที่ผมแนะนำให้ปลูกนะ
1: ครับอ๋ออ่ะดิฉันคิดถูกนะเนี่ย
2: หมากทั้งครูนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นหนึ่งใน9นะครับว่าสามารถปลูกแล้วสร้างรายได้ได้เยอะด้วยนะครับหรืออย่างตะกี้น้องกบถามว่าไอ้ยุคนี้ยังมีคนกินหมากอยู่ไหม
1: ใช่
2: เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่นี่จะกินหมากฝรั่งแทนหมากไทยแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะกินหมากฝรั่งกันหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
2: กินแล้วก็ฟันผุเนาะหมากไทยนี่กินแล้วฟันทนนะครับดังนั้นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นแม่ผมก็ยังกินหมากทีนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมกินหมากแล้วฟันถึงทนไปคุณแม่ตอนที่ท่านสิ้นอายุขัยเนี่ยฟันอยู่ครบนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับผมก็สงสัยว่าทำไมมันทนโอ้โหปรากฏว่าหมากมันไปเกาะที่ฟันนานาเตอะเลยนะครับสงสัยแมงมันจะเข้าไม่ได้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับแต่ฟันอยู่ครบเลยนะครับจริงๆมันมีเรื่องของความเป็นด่างจากหมากด้วยนะครับหมากเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับทีนี้พวกแมลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพออะไรที่เป็นด่างมันก็จะไม่ชอบนะครับอาจจะทำให้มันแมงที่กินฟันเลยไม่ชอบกินหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเนาะ
1: มันอาจจะมีส่วนผสมอื่นที่อยู่ในหมากอย่างเช่นพวกปูนด้วยหรือเปล่าคะอย่างปูน
2: ปูนด้วยแล้วก็ยาที่อยู่ในตัวหมากด้วย
1: ค่ะ
2: ครับครับหลายอย่างเนาะทีนี้มาเนี่ยหลายคนบอกว่าปลูกแล้วจะขายไข่นะครับต้องบอกว่าถ้าพี่น้องไปที่ตลาดตลาดสดเนาะเราไปถามซื้อว่าหมากสดลูกละกี่บาทแล้วท่านจะตกใจ
1: แพงใช่ไหมคะตอนนี
2: ้บางช่วงนะลูกละ10 บาทแพงกว่ามะนาวนะครับ
0: ลูกละ10 บาทเลยนะ
2: ถ้าให้น้องผมน้องอ้อทายว่าหมากแห้งกิโลละเท่าไหร่
1: แพงกว่าหมากสดค่ะก็เคยทำ
2: ใครถูกจะมีรางวัลให้อ่ะ
1: กิโลใช่ไหมคะหมากสดตอนนี้กิโลละ
2: ขีดก็ได้ขีดละเท่าไหร
0: ่ขีด
1: ละ
0: ถ้าเป็นลูกอ่ะ10 บาท
1: ถ้าเป็นลูก10 บาท
0: ขีดละ50
1: ขีดละ100ค่ะ
2: นะครับ
1: ทายถูกไหมคะ
0: ผิด
2: อย่างเป็นกิโลเนี่ยโลละ500 บาท
0: โอ
1: ้ขีดละ50
2: เป็นขีดละ60 บาท
0: อุ้ยใกล้เคียงนะ
1: เกือบแล้ว
2: ใกล้เคียง
1: ได้กินมากแล้ว
2: นะครับซึ่งโอ้โหผมฟังแล้วผมตกใจนะ มาแค่กิโลละ500บาท
0: โ
2: อ้ทำไมมันแพงมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนปลูกน้อยแต่คนกินยังเยอะอยู
0: ่
2: เราก็สงสัยว่าอ้าวแล้วใครที่มันกินหมากนะครับเขาบอกว่าต่างชาติเนี่ยที่มาทำงานในเมืองไทยเนี่ยเขากินหมากกันนะครับพนักงานคนงานทั้งหลายเนี่ยเขากินกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในศาสนาบ้านเราเนี่ย
1: ศาสนาต้องใช้
2: ยังใช้หมากใช้ครูอยู่นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต้องเรียกว่าทุกงานเนาะไม่ว่าเป็นงานแต่งงานบวชงาน
1: จะแพงด้วยนะอาจารย์
2: ทาง
1: เคยไปซื้อเป็นชุดที่เขาจัดไว้เวลาเราจะเอาไปไหว้แบบเหมือนเราจะไปไหว้องค์พระพิฆาตไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชุดที่สำหรับไปบูชาจะไปไหว้พระที่ไหนก็จะมีชุดไม่ได้ถูกนะอาจารย
2: ์แพงมากนะครับก็เลยว่าแล้วอย่างคุณว่ามากเนี่ยน้องกรมน้องอ้อคงเคยเห็นว่าทลายหนึ่งมันมีหลายลูกมาก
1: ใช่ค่ะ
2: ครับมากเนี่ยถ้ามันแก่แล้วเรามาเพาะเป็นเบี้ยเป็นต้นเล็กๆขายเนี่ยฮะต้นละ20บาทนะครับทลายหนึ่งจะเพาะได้กี่บาทต้นหนึ่งมีกี่ทลาย
1: ใช่
2: นะฉะนั้นเนี่ยมันสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เยอะนะ
0: ค่ะ
2: และยิ่งจะเป็นหมากเตี้ยก็จะแพงกว่าหมากสูงอีก
1: อ๋อมันมีพันหมากเตี้ยด้วยเหรอคะ
2: มันมีหมากเตี้ยกับหมากสูงเนาะ
0: ค่ะ
2: นะครับหมากเตี้ยมันก็จะให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ต้นเตี้ยก็ออกลูกแล้ว
1: มันเป็นคนละสายพันธุ์หรือว่าเขาดัดแปลงเอามาทำเป็นหมากเตี้ย
2: มันกลายพันธุ์มาแต่ถ้าจะปลูกเป็นการค้าเนี่ยเขาจะปลูกหมากสูงเพราะมันจะให้ผลผลิตมากกว่าหมากเตี้ยมันสะดวกกว่าแต่ผลผลิตจะน้อยกว่า
0: อาจารย์คะแล้วปลูกได้ทุกพื้นที่ไหมคะ
2: ทั่วประเทศทำไมนะปลูกได้หมดนะครับมันชอบชื้นไม่ชอบแฉะแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังเนา
0: ะ
2: มาเป็นพืชรากตื้นหากินผิวดินนะครับแล้วทำดินให้ร่วนๆตรงไหนที่เป็นดินเหนียวหรือที่แฉะหน่อยก็ยกโคกให้มันหน่อยหรือทำร่องน้ำระบายให้ดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับครับผม
1: ยกร่องขึ้นมาปลูกเป็นร่องจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพอ
2: ร่อง
1: ทำร่องอ่ะข้อดีก็คือเวลาฝนตกลงมาน้ำมันจะขังอยู่มันก็จะได้น้ำนั่นน่ะเราก็ใช้วิทใช้แคงวิทใช้
0: แคง
1: คือแคงภาษาแคงภาษาคนภาคกลางนะเขาเรียกแคงอาจารย์ที่มันเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ต่อด้วยกระป๋องถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิท
0: ก็อย่างนี้เหรอ
1: มันจะเป็นถังเป็นเอานึกภาพหม้อที่เราทำกับข้าวอ่ะหม้อใบเล็กๆอ่ะเอามามัดที่ปลายไม้ไผ่ยาว
0: ๆ
1: เพราะว
0: ่
1: าเพราะว่าท้องร่องมันลงไปลึกไงแล้วก็วิดน้ำขึ้นมาอีสานเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ภาคกลางเขาเรียกแคง
2: ทางอีสานไม่เคยมีคนใช้เท่าไหร่เนาะแต่ภาคกลางจะใช้เยอะก็จะเรียกว่าแคงไง
1: แคง
2: แล้วเขาจะมีวิธีการด้วยนะเราตักน้ำขึ้นมาแล้วเราจะกระดกยังไงให้น้ำมันกระจาย
1: ใช่
2: นะครับให้มันบานนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะถ้าคนทำไม่เป็นพอตักขึ้นมามันก็จะไปกระจายเนาะ
1: ใช่
2: มันก็จะได้ที่พื้นที่น้อย
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าผมเองนี่เป็นเด็กชาวสวนอยู่เกือบ20ปีนะครับใช้แคงรดน้ำในสวนเกือบทุกวัน
1: กบมีประสบการณ์เหมือนกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะไปพักที่บ้านไปพักบ้านเพื่อนอยู่ที่จังหวัดนนท์เขาก็จะมีสวนส
0: ้
1: มสวนส้มโ
0: อ
1: สวนส้มโอมีทุเรียนด้วยมีมะละกอด้วยแล้วส่วนใหญ่คนเมืองนนท์เขาก็จะปลูกแบบยกร่องเงี้ยกล้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แคงรดโอ้โหครั้งแรกไข้ขึ้นเลยทำไม่เป็นแต่มันต้องใช้จังหวะเหมือนที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่ว่าใครก็จะแบบอันนี้ได้แต่ว่าต้องแข็งแรงด้วยนะ
2: ค่ะแล้วก็ได้เล่นกล้ามแขนด้วย
1: โอ้โหนั่นแหละสุขภาพดีไปด้วยนะค่ะมาต่อกันที
2: ่เรื่องดีกว่าน้องมันจะไม่ได้ไปเรื่องอื่นก็ได้
1: ใช่ค่ะไปเรื่องศัตรูพืชกันดีกว่าค่ะ
2: นะครับศัตรูพืชเนาะมันจะมีทั้งเรื่องของโรคและก็แมลง
1: ค่ะ
2: ครับแต่เอาเรื่องแมลงก่อนแล้วกันนะครับแมลงเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างรุนแรงมากนะครับ จริงๆแล้วโดยปกติถ้าฝนตกตามปกติเนี่ยแมลงจะน้อยนะครับ
1: ค่ะ
2: แมลงก็กลัวฝนเหมือนคนเลยครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็กลัวฝนแต่เนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยฝนมันตกน้อยแล้วมันทิ้งช่วงนะครับแล้วเราสังเกตว่ามันจะมีลมกลับทิศอยู่ตลอดเวลาลมกลับทิศก็คือปกติมันผมพูดว่าพัดจากใต้ขึ้นเหนือเนาะแต่เราสังเกตว่าเดี๋ยวมันจะแปรปรวนมันจะพัดจากเหนือลงใต้หรือพัดจะออกไปตกเนี่ยพอลมเปลี่ยนทิศเนี่ยเราจะเห็นแมลงปอบินนะครับถ้าแมลงปอบินเมื่อไหร่แสดงว่าแมงมากับล
1: ม
2: ลมพัดแมลงมานะครับแมลงเนี่ยโดยเฉพาะเพี้ยไฟไรแดงพวกเพี้ยต่างๆเนี่ยตัวมันเล็กมันบินได้ไม่ไกลนะครับแต่ที่มันมาถึงแปลงเราได้เนี่ยเพราะว่ามันมากับลมลมพามานะครับดังนั้นเนี่ยพอลมพัดกลับทิศเนี่ยแมลงจะทิ้งตัวกับไข่ไปที่แปลงอาหารของมันมันมีสัญชาตญาณนะครับมันจะสัมผัสช่วงที่ลมพัดปกติเนี่ยก็จะหอบเอากลิ่นพืชไปกับลมมันก็เกาะอยู่ที่เหนือลมมันก็จะทับว่าใต้ลมมีพืชอาหารอะไรพอลมเปลี่ยนทิศมันจะทิ้งตัวกระไข่ไปกระลมเพื่อไปที่แปลงพืช นั้นนะครับแล้วพอมันทิ้งตัวกระไข่ไปกระลมเรามองไม่เห็นเพราะตาเราไม่ดีแต่แมลงปอเนี่ยตามันดีมันก็จะมาโฉบกินแมลงนะครับเมื่อวานผมไปอบรมเกษตรกรพักชำระหนี้ที่ปปส.ที่โนนสูงนะครับไปอบรมมา2วันผมก็ถามว่าเคยเห็นแมลงปอบินไหมก็บอกเห็นเกือบทุกวันแหละเห็นแล้วรู้สึกยังไงเฉยเฉยถ้าเฉยเฉยนี่แย่แล้วนะครับเพราะถ้าเราเห็นแมลงปอบินเมื่อไหร่อันนั้นคือเครื่องเตือนภัยว่าแมลงกำลังบุกนะครับดังนั้นเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่เนาะว่าฉันปลูกอะไรอยู่ถ้าเห็นแมลงปอบินนี่อันตรายแหละครับถ้าปลูกข้าวเพี้ยไฟมานะครับถ้าปลูกมันสำปะหลังเนี่ยไม่ว่าเพี้ยไฟเพี้ยแป้งไรแดงเนี่ยมาทั้งชุดนะครับตอนเนี้ยนะครับพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บเนี่ยแมลงมากันแบบยกขยงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องระวังที่สุดก็คือท่านต้องดูว่าถ้าลมพัดกลับทิศแล้วมีแมลงปอบินปลูกอะไรไว้เตรียมฉีดยาจะเป็นสมุนไพรจะเป็นชีวพันธุ์อะไรก็ได้ฉีดไปก่อนเลยเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าเห็นตัวเห็นว่ามันเริ่มทำลายก็อาจจะเอาพวกเคมีพันธุ์ผสมร่วมไปนะครับอันนี้อันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้แมลงบุกหนักมากนะครับแล้วก็โอ้โหนะพืชเนี่ยมันกำลังแตกยอดอ่อนเพราะมันได้รับน้ำฝน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับพอมันแตกยอดอ่อนเนี่ยแมลงบุกเนี่ยไม่ว่าเพี้ยไฟอะไรแดงนะครับตั้งนอนช้อนไปเนี่ยมาเต็มหมดเลยครับใครที่ปลูกพืชตระกูลส้มมะนาวมะกรูดเนี่ยไปอีกหมดนะครับนะครับต้องเรียกว่าต้องฉีดยาทุก7วันละตรงนี้นะนั่นยังพอว่าเนาะใครที่ปลูกพืชตระกูลแตงนะครับนอกจากเพี้ยมาแล้วยังไม่ว่างนะครับ
1: ค่ะ
2: เชื้อราครับนะครับอย่างวันนี้ที่พี่ไม้เนี่ยฟ้าปิดเนาะเขาเรียกว่าฟ้าปิดนะครับหรือว่าแค่อย่างเมื่อวานมีฝนไปปล่อยมาหน่อยแล้ววันนี้ฟ้าปิดโอ้โหงานเข้าแล้วครับนะครับพืชตระกูลแตงทุกชนิดนะฮะไม่ว่าแตงกวาแตงโมแตงล้านฟักแตงแตงปักทุกชนิดพืชไม้เลื้อยทุกชนิดนะครับเตรียมไว้เลยราน้ำค้างนะครับบุกทุกที่นะครับตอนเนี้ยนะครับแล้วปีนี้สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือเราสังเกตว่าฤดูกาลเนี่ยปกติแล้วตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปถึงภาคเหนือภาคอีสานเนาะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยภาคใต้จะเป็นฤดูแล้งนะครับพอเราหมดฤดูฝนเราเข้าฤดูแล้งภาคใต้จะเข้าฤดูฝนแต่เนี่ยมันจะสลับกันนะครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยภาคใต้ฝนก็ตกนำเราไปด้วยแต่ภาคอีสานฝนจะตกน้อยลงมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเอลนีโญนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาก็เกิดนะครับว่าเมื่อฝนน้ำมันตกต้องไม่ตามฤดูกาลนะครับผลผลิตมันก็จะเสียหายนะครับยกตัวอย่างอย่างตะกี้เชื้อราเนาะ โดยเฉพาะราน้ำค้างนะครับในพืชตระกูลแตงทุกชนิดนะครับฉะนั้นราน้ำค้างเนี่ยหรือกระทั่งราในผักบุ้งนะครับในตำลึงเนี่ยนะในผักบุ้งเขาเรียกโรคราตะนิงขาวนะครับตรงเนี้ยมันจะระบาดรุนแรงมากนะครับเองถ้ามันระบาดเนี่ยเราต้องฉีดยาป้องกันไว้เลยนะครับว่ามันจะเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เอาไม่ทันนะครับทีนี้เนี่ยไอ้พวกเชื้อราชั้นต่ำนะฮะราน้ำค้างอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องใช้ยาก็เรียกว่าเอารายชั้นยากำจัดราชั้นสูงกับราชั้นกำจัดชั้นต่ำเนี่ยผสมรวมกันที่ต้องใช้ทั้งชั้นสูงกับชั้นต่ำผสมกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรคราน้ำค้างเนี่ยเขาจะใช้แมนโคเซตกับเมทาและซินผสมกันนะครับแล้วก็ไปฉีดถึงจะป้องกันได้หรือโรคราตะนิมขาวในผักบุ้งในตำลึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนหลังเขาผลิตยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอกนะครับซึ่งไม่ต้องผสมแล้วเอาไปฉีดได้เลยนะครับก็จะสามารถป้องกันพวกโรคราตะนิมขาวโรคราน้ำค้างอะไรต่างๆได้นะครับและตอนนี้เนี่ยมันยังมีแถมกว่านั้นนะพวกเปลือกปลูกต้นโอพวกปลูกพืชตระกูลส้มทั้งหลายมะกรูดมะนาวเนี่ยมันยังมีปัญหาโรคเปลือกแตกยางไหลอีกนะครับเปลือกแตกยางไหลก็คือจะว่าผิวเปลือกเนี่ยมาจะมีแผลอยู่แล้วพอฝนตกครั้งแรกเนี่ยมันจะพาเอาฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆบนอากาศลงมากับน้ำฝนนะครับแล้วพอไปเข้าที่แผลมันก็จะทำให้เชื้อราเนี่ยเข้าไปทำลายทำให้เกิดโรคเปลือกแตกยางไหลด้วยแต่ถ้ามันตกต่อเนื่องเนี่ยไอ้ฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆบนท้องฟ้ามันจะหายไป
0: ค่ะ
2: นะครับมันจะไม่น่ากลัวเหมือนกับไอ้ที่ตกบ้างไม่ตกบ้างในปวนนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงอันตรายของคนที่ปลูกพืชนะครับไม่ว่าท่านปลูกพืชชนิดไหนแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ทิศไหนของประเทศไทย
0: ค
2: ่ะบอกว่าทั่วทิศถิ่นไทยโดนหมดนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเตือนพี่น้องเกษตรกรเนาะทั้งเรื่องของมาแรงเรื่องของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเชื้อราต่างๆเนี่ยนะฮะท่านปลูกอะไรไว้เนี่ยท่านต้องมันสังเกตต้องมันสำรวจแปลงนะครับแล้วถ้าพบแต่แรกเนี่ยตัดแต่งส่วนที่พบนะไม่ว่าโรคหรือมาแรงหรือกำจัดทิ้งออกไปแล้วก็รีบฉีดยาป้องกันไว
0: ้
2: นะฮะโดยเฉพาะเชื้อราเนี่ยนะครับถ้ามันลงได้ระบาดแล้วเนี่ยยกตัวอย่างในพืชตระกูลแตงนะภายใน3วันมันระบาดทั่วแปลงนะครับ
1: โอ้โหไวมากเลยนะ
2: เสียหายทั้งหมดนะครับ
1: มันมีข้อสังเกตไหมอาจารย์ข้อสังเกตว่าลักษณะแบบไหนมันเป็นราน้ำค้างราขาวเนี่ยค่ะสนิมขาวไอ้สนิม
2: ข้อสังเกตเนาะถ้าเป็นพืชที่มีหนวด
1: พวกยอดตำลึงพวกอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ยอดตำลึงอะไรพวกเนี้ยที่หนวดมันฮะมันจะเป็นที่หนวดก่อนหนวดมันจะเป็นจุดสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นพืชอย่างเช่นผักคะน้าผักบางตุ้งมันจะเป็นใต้ใบจะเป็นใยขาวๆนะครับตำลึงก็จะเป็นที่หนวดที่ยอดนะครับแล้วถ้าเป็นเยอะก็จะเป็นที่ใต้ใบขาวๆเป็นฝ้าขาวๆนะครับหรืออย่างเป็นจุดขาวๆนะครับพืชตระกูลแตงกระหล่ำปลีประกาศขาวโดนทั้งหมดนะครับ
1: มันจะเป็นรอยด่างๆหรือว่ามันจะเป็นแบบแป้งๆคะเป็นด่างๆเลยใช่ไหม
2: เป็นแป้งๆเลยฮะเป็นแป้งๆขาว
1: อันนี้มันคล้ายกับที่ต้นมะละกอที่บ้านเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นขาวแป้งๆเนี่ยค่ะ
2: ครับแล้วก็ถ้าเป็นในพวกผักคะน้าผักกวางตุ้งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นเส้นใยเหมือนใยแมงมุมอ่ะนะฮะขาวนะฮะอันนั้นละชัดเลยละเขาละนะครับแล้วถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันก็จะทะลุขึ้นมาหน้าใบแล้วก็แห้งไปเซลล์ผิวก็จะเสียไปจะเป็นในผักกุ้งก็คือขายไม่ได้เลยเพราะว่าใบมันจะเริ่มเหลืองแล้วก็เป็นจุดด่างทั้งใบทั้งต้น
1: เนี่ยที่น่ากลัวเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันไปไวอ่ะสามวันเท่านั้นเนี่ย
2: อากาศอย่างนี้นะฮะวันเดียวก็น่าจะไปครึ่งแปลงแล้ว
1: ชื้นๆด้วยฟ้าปิด
2: ฟ้าปิด
1: ครึ่งฝน
2: มีลมพัดหน่อยๆด้วยนะโอ้โห
1: ไปไว
2: เชื้อราเนี่ยมันไปกับลมก็ได
1: ้
2: นะครับอะไรไปกับน้ำก็ได้ไปกับเราก็ได
0: ้
2: นะครับโอ้แล้ววันนี้เลยต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าม
1: ัน
2: เป็นสิ่งที่น่ากลัวเนา
1: ะ
2: ที่น้องที่ทำการเกษตรอยู่ต้องระวังใครที่ปลูกทุเรียนนะครับช่วงนี้เนี่ยนอกจากโรครากเน่าโคนเน่าที่ระบาดอย่างหนักแล้วนะครับเชื้อราบนต้นด้วยเนา
1: ะ
2: เชื้อราบนต้นเชื้อราที่ใบนะครับท่านต้องป้องกันให้ดีนะครับไม่งั้นไปทันหมดหน้าฝนทุเรียนท่านจะไปก่อนนะครับต้องระวังให้ดีครับก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ครับ
1: ช่วงแรกนี้นะคะก็อาจารย์มาให้ข้อแนะนำดีๆเรื่องของการดูแลต้นไม้โดยเฉพาะคนที่ปลูกพวกผักจะเป็นส่งขายหรือว่าจะปลูกกินอะไรก็ตามนะคะต้นไม้ต่างๆที่มันมีปัญหาช่วงนี
0: ้
1: มันกำลังแบบระบาดได้ดีคือเขาเรียกว่าแพร่ได้ดีแพร่กระจายนี้ไม่ใช่ว่าออกลูกออกหลานเป็นต้นไม้นะเป็นเชื้อ
0: ศัตรูพืชต่างๆ
1: เชื้อรานะคะราขาวแล้วก็ราน้ำค้างก็ต้องรู้วิธีการสังเกตเหมือนที่อาจารย์แนะนำไว้แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค
1: ่ะ
3: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า
10: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: นะทุกคน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: 13:42 นะคะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วที่ถิ่นไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ทองยังอยู่ในสายกับเราแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาละ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณแตงจากจังหวัดอยุธยานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
13: จะถามเรื่องมะละกอค่ะมะละกอเนี่ยตอนนี้เขาสูงสามเมตรประมาณนะคะแล้วก็แต่น้ำก็ใส่วันเว้นวันแต่ทีนี้ต้นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าใบอะค่ะใบจะเน่าหมดเลยอย่างสามเมตรมันเป็นเพราะอะไร
1: อ๋ออาจารย์คะ
2: ครับครับปลูกในที่แดดหรือมีร่มบัง
13: มีแดดค่ะ
2: แต่ทั้งวันนะ
13: ค่ะค่ะ
2: ดินเป็นดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
13: ดินเหนียวค่ะ
2: จะยกโคกไหม
13: ไม่ค่ะปูพื้นบ้านเองมันขึ้นเองอะค่ะ
2: อ
13: ๋
2: อ นั้นน่าจะมีปัญหาจากระบบรากเน่าคนเน่าแล้วก็ส่งผลขึ้นไปตรงที่อาหารส่งไม่ขึ้นนะครับก็เลยแสดงอาการที่บนต้นที่ใบนะครับวิธีแก้นะครับตอนนี้ถ้าจะช่วยมันไม่รู้จะทันไหมนะไม่รู้ว่ามันอยู่ในขันไหนไอซียูหรือยังนะครับ
13: อะไร
2: ถ้ายังไม่ไอซียูก็คือเป็นร่อง
13: มันก็หลายใบอาจารย์คะ
2: ต้นแล้วใบ
13: มันจะหลายตัวไอ้ก็หลายใบ
0: เดี๋ยวคุณแตงฟังอาจารย์ก่อนนะคะ
13: ค่ะ
2: ค่ะไปซ่อร่องน้ำตรงโคนต้นเนี่ยเวลาฝนตกหรือลดน้ำให้มันไหลได้เร็วที่สุดนะครับหาไทโคเดม่านะครับพอดาวสามด้วยไทโคเดม่าไปลดลงให้บริเวณต้นลดที่เราไปช่วยรักษาให้ระบบรากมันดี นะครับส่วนใบที่เสียเนี่ยตัดแต่งออกถ้าทำได้นะตัดแต่งออกนะครับตอนนี้ออกลูกหรือยัง
13: ยังค่ะ
2: โอ้ถ้ายังเนี่ยตัดยอดบริเวณส่วนตรงปลายตัดทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวให้มันแตกยอดใหม
13: ่
2: นะครับครับแล้วถ้าตัดออกแล้วเนี่ยเลือกตัดวันที่มีแดดเนาะฟ้าคึ้มๆอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวฝนตกนะครับหรือถ้าตัดแล้วจะเอาปูนไปทาสักหน่อยก็ได้
13: เอาปูนเหรอคะปูนแดงเหรอคะ
2: ปูนจินหมากก็ได้ฮะปูนจินหมากปูนแดงหรือจะเอาปูนขาวผสมน้ำข้นๆหน่อยแล้วทาบริเวณแผลเวลาตัดเนี่ยตัดเฉียงๆเนาะอย่าไปตัดตรงๆน้ำมันจะได้เข้าได้น้อยลงนะครับกับผม
0: ค่ะ
1: โอเคนะคะ
13: ค่ะค่ะให้ทาสาปูนนะคะ
2: ทาสาปูนบริเวณรอยแผลที่ตัดนะครับ
13: เล็กน้ำไม่เยอะไปไหมคะเยอะค่ะค่ะขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะใครที่สนใจอยากจะสอบถามเรื่องของการเกษตรการปลูกต้นไม้การเตรียมดินหรือว่าจะรดน้ำใส่ปุ๋ยยังไงนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769721ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เราใช้เบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดิฉันบอกท่านผู้ฟังผิด
1: ไปเบอร์ไหนคะคุณ
0: ไปเบอร์18
1: ไม่เป็นไร เราเปลี่ยนใหม่นะคะ 022769721 นะคะเบอร์นี้เลยค่ะเผื่อว่าใครที่ฟังอยู่นะคะที่อยากจะสอบถามก็โทรเข้ามาได้ส่วนทางออนไลน์
0: ค
1: ่
0: ะมีคำถามนะคะจากแม่แต๋แววค่ะฝากถามอาจารย์ทองต้นมะเดื่อฝรั่งหรือลูกฟิกใบมันเป็นแบบสนิมแล้วก็ร่วงค่ะแบบนี้เรียกว่าโรคราสนิมใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเด็ดใบจนหมดแล้วมันจะหายไหมคะโดยที่ไม่ต้องฉีดยาเพราะว่าตอนนี้ลูกกำลังดกไม่อยากจะฉีดยาค่ะ
2: ก็ถ้าจะทำในกรณีนั้นก็คือตัดแต่งส่วนที่เป็นออกนะครับแล้วก็ใช้พวกสารชีวพันธุ์ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกไซโคเดอร์มาผสมกับ DS บาซิลัสซับซิลิสนะครับสารชีวพันธุ์นะครับหรือจะใช้อย่างที่ผมเคยบอกใช้ขาแก่นะครับขาแก่กับเปลือกมังคุดหรือขาแก่กับหมากแล้วหมักกับเหล้าแล้วก็ไปฉีดนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้นำอันตรายต่อลูกผลหรือเราจะเอามากินก็ไม่มีอันตรายนะครับก็ใช้สารชีวพันธุ์แต่ถ้าตัดออกอย่างเดียวเนี่ยโอกาสเป็นอีกเยอะเออนะเพราะว่าอากาศมันยังเอื้ออยู
0: ่
2: นะครับเป็นโรคราสนิมครับใช่ครับ
1: ก็ปลาสนิม
0: ค่ะเด็ดใบอย่างเดียวอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ
1: โรคเขาเรียกโรคอะไรนะโรคปลาสนิมนะคะ
2: ต้นลีลาวดีเนี่ยตอนนี้โอ้โหเป็นเยอะมากนะครับครับผม
1: ค่ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านค่ะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะที่เบอร์022769721ค่ะ022769721ค่ะ
1: ค่ะเบอร์022769721นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะทีมงานรับสายหลังใหม่นะคะตอนนี้มีสายอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วนะคะจากอำนาจเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณทัศนีค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
14: อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะเกี่ยวกับพอดีหนูมีเม็ดสะเดาที่ตากแห้งไว้ค่ะอยากจะรู้วิธีที่จะหมักเม็ดสะเดาไว้ฆ่าหนอนนะคะ
2: เม็ดสะเดาเนี่ยส่วนที่มีฤทธิ์ที่สุดก็คือเม็ดในมันนะครับเม็ดสะเดามันจะมีเขาเรียกกะลาเนาะกะลาก็คือส่วนที่แข็งๆหุ้มเม็ดในอีกทีนึงฉะนั้นถ้าเราจะหมักเม็ดสะเดาเนี่ยจะต้องทุบให้มันแตกหรือเอาไปบดให้มันแตกนะครับเพื่อให้ถึงเนื้อในมันแล้วถ้าเอาไปหมักเนี่ยต้องหมักแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับจะไปหมักน้ำเปล่าเนาะมันออกฤทธิ์น้อยมันดึงสารออกมาได้น้อยในเม็ดสะเดามันจะมีสารตัวนึงชื่อว่าอาซาดีเล็กซินนะครับต้องหมักแต่แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวนะครับมันถึงจะดึงสารตัวนี้ออกมาเราเวลาใช้เราก็จะใช้ประมาณ100ซีซีผสมน้ำ20ลิตรมันจะไปได้ไม่แมลงเบื่ออาหารไม่ลอกคราบแล้วก็เป็นหมันครับ
14: อ๋อแ ล้วเราหมักไว้กี่วันนะคะอาจารย
2: ์หมักไว้สัก3วันเลยก็ดีนะครับ
14: 3วัน
2: ครับผมเราใส่เหล้าพอท่วมเนาะใส่เหล้าให้ท่วมเลยคร
14: ับ
2: ผม
14: ค่ะหมักไว้3วันหนูอยากรู้วิธีขยายพุทราสามรสหน่อยค่ะอาจารย
2: ์โอ้โหพุทรานี่ตอนไม่ได้เนาะนะครับพุทราเป็นพืชที่ตอนไม่ได้นะครับมีอย่างเดียวคือเพาะเม็ดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนยอดจะเปียกจะทาบจะอะไรก็ว่าไปนะครับที่ไม่ก็คือเอาเม็ดมันไปเพาะให้มันขึ้นไปเป็นต้นมันนะครับพุทรานี่ตอนไม่ได้ครับครับผม
14: อ๋อหนูก็ลองตอนดูกี่ทีแล้วไม่ได้ผลสักครั้ง
2: ไม่ได้ครับพุทราตอนไม่ออกครับ
14: ครับค่ะทีนี้นึงค่ะอาจารย์หนูอยากรู้วิธีดูแลต้นไม้การใส่ปุ๋ยหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือลำไยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ผลทั่วไปอะค่ะ
2: อ
14: ๋
2: อครับหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าฟื้นฟูต้นเนาะฟื้นฟูต้นก็คือเริ่มจากดินก่อนเนาะก็คือเราก็จะมีการพรวนดินหาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักไปใส่แล้วก็เอายาไปรดเพื่อรักษารากนะครับจะเป็นพวกสารเคมีกับเมทาเล็กซินพวกโพแทสเซียมหรือจะเป็นไซโคเดอร์มาก็ได
1: ้
2: ส่วนทั้งใบเนี่ยเราจะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งเล็กๆกิ่งฝอยๆกิ่งทะแยงกิ่งกระโดงออกแล้วก็ตัดปลายกิ่งที่ออกลูกแล้วออกเพื่อให้มันแตกใบใหม่นะครับแผนพืชบางชนิดเนี่ยก็จะตัดแต่งเพื่อให้มันออกใบใหม่2ถึง3ชุดแล้วต้นที่เราตัดแต่งเนี่ยมันจะให้ผลผลิตดีแต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งออกผลผลิตจะลดลงทุกปีครับครับผม
14: แล้วการใส่ปุ๋ยล่ะคะอาจารย์หลังจากที่เราเก็บ
2: หลัง
14: เสร็จแล้ว
2: ก็คือทางดินเนี่ยเราจะเน้นปุ๋ยคอกปุ๋ยหลักก่อนเนาะเพื่อไปฟื้นฟูระบบรากทำให้ดินดีแล้วหลังจากพันธุ์เริ่มแตกยอดอ่อนเนี่ยเราก็อาจจะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักผสมด้วยปุ๋ยตัวหน้าสูงอย่างเช่น1688หรือเอายูเรียผสมไปหน่อยเพื่อเร่งให้มันแตกใบนะครับให้ใบมันแตกให้เร็วนะครับเพื่อจะทำใบชุดที่2ที่3ครับ
1: ครับ
14: ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะ
14: ค่ะ
1: เชิญค่ะ
14: ยังค่ะอาจารย์คะอาจารย์รู้จักเห็ดเห็ดที่เกิดขึ้นที่โคนต้นยางนาไหมคะ
2: เห็ดเกิดขึ้นโคนต้นยางนามันมีหลายชนิด
1: มันต้องดูเห็นลักษณะของเห็ดนะ
14: มันเป็นดอกสีขาว
2: ที่มันมีเยอะนะคะแล้วมันก็มีทั้งเห็ดที่กินได้
1: แล้วก็
2: เห
1: ็
2: ดที่จะทำให้ต้นไม้ตายด้วยนะครับ
14: อันนี้น่าจะ
2: คือมันไปกินที่รากของต้นไม้อ่ะกินจนต้นตายเลยนะครับ
14: อ๋อค่ะค่ะถึงว่าโอเคขอบคุณอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณทัศนีนะคะจากอำนาจเจริญค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถามทางคำถามออนไลน์นะคะคุณสุเทพกุยวงศ์ค่ะฝากถามอาจารย์ว่าซื้อต้นมะกรูดมาจากตลาดนัดค่ะเอามาปลูกแต่ปรากฏว่ามันไม่โตจะใช้ดินอะไรดีครับเพราะว่าที่บ้านของคุณสุเทพเนี่ยมันเป็นดินที่มันมีแต่หินอาจารย์คะ
2: เป็นคำถามที่แปลกเนาะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าใช้ปุ๋ยอะไรดีอันนี้ใช้ดินอะไรดี
1: ใช้ดินอะไรดี
2: นะครับพืชทุกชนิดชอบดินร่วนนะครับฟันธงไปเลยเนาะทุกชนิดนะครับอาจจะมีพืชบางชนิดที่ปลูกได้ในดินเหนียวคือมันทนได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันชอบพืชบางชนิดอาจจะโตได้ในดินทรายแต่ไม่ได้แปลว่ามันชอบดังนั้นถ้าให้มันเลือกมันชอบดินร่วนนะครับทีนี้ของคุณมีแต่หินเนี่ยก็คือคุณต้องไปหาดินมาเติมนะครับอย่างเช่นถ้าแถวบ้านมีกอไผ่คุณก็ไปขุดเอาดินโคลนกอไผ่ที่มีรากไผ่ใบไผ่เอามาเติมข้างบน
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออ
2: ย่างเงี้ยได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเราไปซื้อดินถุงมาเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับดินถุงส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เนา
1: ะ
2: ส่วนใหญ่คือ 99% ไม่ได้หมัก
1: เขาผสมเลยใช่ไหม
2: เอาใบไม้ใบหญ้ามาผสมดินแล้วไปเย็ดถุงขายเลย
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้พอเรามาทำเป็นดินปลูกเราซื้อมาถึงก็เทใส่กระถางใส่เข่งใส่อะไรใส่หลุมกระดามแล้วเอาต้นไม้ลงปลูกเอาน้ำลดมันจะเกิดการหมักเกิดความร้อนเกิดกรดแล้วก็ไปทำให้ระบบรากเสียนะครับงั้นดินถุงถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่คุณต้องเอามาซื้อมาทิ้งไว้ก่อนหรือไม่คุณต้องเตรียมหลุมแล้วก็เอาน้ำลด สักสามวันครั้งสามวันครั้งสักห้าหกครั้งนะครับเพื่อให้มันหมักติดก่อนแล้วก็เอาต้นไม้ลงปลูก
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ถ้าดินที่ดีที่สุดคือดินโคลนข้อไผ่ไปขุดมาแล้วมาเติมแล้วปลูกได้เลย
0: เพราะว่ามันเป็นการหมักจะมีแล้วเนาะ
2: จะมีไตโคเดม่าอยู
0: ่
2: ช่วยให้รากดีด้วย
1: อันนี้เป็นทริคที่อาจารย์แนะนำมานะคะ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามจากคุณอุทัยนะคะอยากทราบวิธีเพาะลูกหมากค่ะทำยังไงดีคะอาจารย
1: ์เห็นไหมมีคนสนใจ
2: อยากปลูกหมากเลย
1: คร
2: ับ ก็ต้องรอจนกระทั่งลูกมันเริ่มเปลี่ยนสีเนาะผิวมันจะเริ่มออกสีเหลือง
0: ๆ
2: นะครับผิวของผลเนี่ยนะครับออกเริ่มเหลืองๆเนี่ยก็คือแก่แล้วนะครับเราก็เก็บลงมานะครับอาจจะเอามาวางไว้จนกระทั่งมันเปลี่ยนเป็นออกสีน้ำตาลหน่อยก็ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็ปาดต้นปาดหัวหน่อยแล้วก็วางบนดินนะฮะไม่ต้องไปกบลงไปนะครับก็วางหรือจะกดลงไปสักครึ่งลูกนะครับบางคนก็จะวางแล้วก็ดินเลยโรยๆแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวมันก็จะแทงยอดขึ้นมา
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอาจารย์คะขอต้อนรับนะคะทางด้านของคณะกรรมการสมาคมวิทยุกระจายเสียงสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ยังมีท่านที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมนะคะวันนี้โอกาสดีมาดูงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราในนามของเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการทั่วทิศถิ่นไทยซึ่งตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะคะแล้วก็พูดคุยกับท่านวิทยากรที่เป็นปราชญ์เรื่องของการเกษตรแล้วก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอาจารย์ทองธรรมดานะ
0: คะ
1: จะเป็นผู้รอบรู้เรื่องของการเพาะปลูกนะ
0: คะ
1: แต่ว่าช่วง
0: นี้เป็นการท้ายรายการแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งคำถามทันไหมคะพี่กบ
1: ค่ะ
0: คุณกากมลค่ะถามอาจารย์ว่าฝนตกบ่อยผักไม่ว่าจะเป็นโหระพาหรือว่าใบกะเพราค่
1: ะ
0: ใบมันเหลืองมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์อาจารย์สั้นๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ต้องทางดินเลยเนาะทำทางระบายน้ำให้เร็วนะครับแล้วก็หาปูนขาวก็ได้นะครับไปหว่านช่วยหน่อยนะฮะเพื่อลดการเกิดเชื้อราแล้วถ้าทำได้มากกว่านั้นก็คือไตโคเดอร์มาครับเอาไปลดช่วยนะครับก็จะช่วยได้แล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาปูนขาวสักครึ่งกิโลละลายน้ำสักสิบลิตรนะครับแล้วก็กรองเอากากออกแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วต้นฉีดลงดินด้วยนะครับก็จะไปลดการเกิดเชื้อราแล้วก็จะทำให้ใบไม่เหลืองครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะอาจารย์มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะอาจารย์คะฝากทิ้งท้ายนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นต้นรายการเนาะเป็นช่วงที่เรียกว่าปากเปลี่ยนนะครับปากเปลี่ยนก็คือว่ามันทั้งโรคทั้งระแรงเนี่ยช่วงนี้จะระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับพี่น้องก็จะต้องทำการป้องกันนะครับและถ้าใครดูแลแล้วเกิดปัญหาอีกนะฮะสามารถโทรมาที่ผมได้ที่0611242859061-124-2859 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นเน
0: า
2: ะมีเป็น ID ไลน์ด้วยท่านก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็ถ่ายรูปส่งรายมาให้ผมนะครับต้นที่ปลูกมีปัญหาเราก็จะตอบให้ว่าวิธีป้องกันแก้ไขทำอย่างไรครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากพิมายนะคะอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
6: างสาวอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2รายขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตร

กรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
3: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับแมวนะครับก็เป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่ยังมีแมวที่หาดูได้ยากโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับก็คือแมวป่านะครับแมวป่าหรืออีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสือกระต่ายนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจอมพวกเสือขนาดเล็กนะครับมีรูปร่างคล้ายแมวบ้านมีลักษณะเด่นก็คือมีหูแหลมยาวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีจมูกยื่นออกมาจากปลายใบหูซึ่งดูแล้วคล้ายกับกระต่ายนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามัญครับว่าเสือกระต่ายนะครับและก็นอกจากนี้มีขายาวหางสั้นมีลายสีเข้มสลับเป็นปล้องๆนะครับบนปลายหางมีสีดำนะครับแล้วก็ตามลำตัวมีสีน้ำตาลเหลืองบริเวณหลังมีสีน้ำตาลเข้มนะครับสีขนบริเวณท้องแล้วก็ท้องนะครับจะอ่อนกว่าลำตัวนะครับแมวป่ามีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวลำตัวแล้วก็หัว 50-56 ซมความยาวหาง 26-31 ซมมีน้ำหนัก 4-6 กิโลกรัมนะครับมีการกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมากตั้งแต่ภาคเหนือของทวีปแอฟริกาจรดเอเชียตะวันออกนะครับพบในภาคตะวันออกของซาอุดิอาระเบียกูเวตอิรักอิหร่านจอร์แดนและก็ภาคตะวันออกของตุรกีอิสราเอลปากีสถานอัฟกานิสถานเนปาลปูตานบังกลาเทศนะครับแล้วก็ภาคใต้ของจีนอินเดียพม่าไทยนะครับลาวกัมพูชาและก็เวียดนามนะครับแล้วก็มักอยู่ในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณหรือป่าแตงรังนะครับโดยจับสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยบนพื้นดินเป็นอาหารเช่นกระต่ายป่ากบลูกหนูนะครับกิ้งก่าหรือนกที่อาศัยอยู่บนพื้นดินกินเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็ออกหากินทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับแล้วก็มักจะพบบ่อยในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับจากกายภาพที่มีขายาวและก็หางสั้นไม่สมดุลกันเช่นนี้ก็ทำให้แมวป่ามีการทรงตัวที่ไม่ดีนักเมื่ออยู่บนต้นไม้นะครับดังนั้นจึงไม่ค่อยปีนขึ้นไปบนต้นไม้เหมือนแมวบ้านทั่วไปครับ

0: ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
5: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชน

0: ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนนะครับผมนายวิรุณเลี่ยมเพชรตวนครับ
1: ดิฉันนางสาวชลิสาลาประธานพรค่ะ
0: ครับพวกเราสองคนนะครับในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองแล้วก็ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญด้วยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเดี๋ยวชิงน้องเอพูดก่อนนะครับ ก็ เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอาสาพัฒนาชุมชนนะครับหรือว่าอช.นะครับแล้วก็ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแล้วผู้นำอช.นะครับคือปัจจุบันนี้นะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเราได้ ดำเนินการเรื่องอาสาพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะครับก็ดำเนินการใหม่ให้คัดเลือกในทุกเทศบาลทุกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่บ้านละ4ท่านนะครับก็คือผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพอเราคัดเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาทั้งตำบลนะครับมารวมกันไม่ว่าตำบลนั้นจะมีกี่หมู่บ้านก็ตามนะครับก็หมู่บ้านละ4คนเอามารวมกันเพื่อคัดเลือกเป็น
1: ผู้นำอช.
0: ผู้นำอช.ฮะเยี่ยมมากน้องเอ้นะครับเรามาคัดเลือกเป็นผู้นำอช.นะครับผู้นำอช.คือตำบลหนึ่งได้2คนนะครับก็คือมีผู้ชาย
1: 1คนแล้วก็
0: ผู้หญิง
1: คน
0: ครับ อัตราค่าตอบแทนนะครับเราเยอะแยะมหาศาลนะครับคนเห็นอาจจะตกใจว่าเอ๊ะอยากจะเข้ามาเป็นนะครับผู้นำอช.ได้เท่าไหร่ครับ
1: ไตรมาสละ500บาทค่ะ
0: สุดยอดครับ นี่แหละครับบอกแล้วเราจะรวยกันแล้วนะครับ ตอนนี้ แต่เข้ามาด้วยใจนะครับเข้ามาด้วยใจเพราะว่า ผู้นำอช.นะครับหรือว่าอช.เรานะครับเข้ามาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับเป็นหน้าที่ที่ว่าถ้าได้รับการแต่งตั้งมาแล้วนะครับได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็คือมีบทบาทในการร่วมคิดร่วมพัฒนานะครับเพื่อท้องถิ่นเราเองนะครับใครจะรู้ดีเกี่ยวกับพื้นที
1: ่แล้วก็หมู่บ้านของเราเองนะเราก็พัฒนานะคะ
0: เราจะรู้ว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนนะครับปัญหาเราอยู่ตรงไหนจุดด้อยเราอยู่ไหนนะครับเราสามารถเสนอได้ในที่ประชุมนะครับเราก็จะมี power ในระดับหนึ่งน
1: ะคร
0: ับเขาก็ต้องฟังเราเหมือนกันเนาะนะครับทุกหน่วยงานก็ต้องมาฟังเราแหละเพราะเราอยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้คืองานของผู้นำอช.นะครับก็ถ้าท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับหมู่บ้านตำบลนะครับที่มีกำนันหรือว่ามีผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับก็สามารถที่จะสมัครเป็นอาสาพัฒนาได้เลยนะครับก็ผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนนะครับก็จะมีการคัดเลือกกันอีกครั้งนึงนะครับให้เหลือแค่4ท่านนะครับ
1: นี่แหละครับในแต่ละหมู่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: ในแต่ละหมู่บ้านใช่
1: ส่วนใหญ่เขาจะจัดกันวันประชุมหมู่บ้านด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการประชาคมนะครับประชาคมของหมู่บ้านเรานะครับก็เป็นข้อดีนะครับเนี่ยเรามาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเราเองนะครับไม่มีใครรู้ดีกว่าเราแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ผู้นำอช.ก็เรียบร้อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเชิญน้องเอ๋นะครับคุยต่อนะครับ
1: สำหรับในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองอะค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะมีข่าวดีๆค่ะเป็นข่าวเรื่องของการรับสมัครนะคะอาสาพัฒนาชุมชนค่ะก็คือคนที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมมาในส่วนของการพัฒนาชุมชนค่ะอยากมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็เราจะมีการเปิดรับสมัครค่ะเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาค่ะหรือว่าอสพ.รุ่นที่78นะคะสำหรับการรับสมัครครั้งนี้ค่ะกรมเราค่ะเปิดรับสมัครจำนวน200อัตราเลยนะคะทั่วประเทศแต่สำหรับจังหวัดระนองค่ะเราได้รับการจัดสรรค่ะจำนวน1อัตรานะคะโดยที่ผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะจะได้รับค่าตอบแทนค่ะเดือนละ 15,000 บาทนะคะแล้วก็มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานค่ะ1ปีค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2569ค่ะถึง30กันยา2570นะคะสำหรับหน้าที่ค่ะของอาสาพัฒนานะคะก็คือจะเป็นการร่วมปฏิบัติงานค่ะกับสำนักงานพัฒนาชุมชนค่ะในพื้นที่ค่ะสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนค่ะการมีส่วนร่วมกับประชาชนนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้รับทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้การทำงานจริงๆนะคะให้ประโยชน์กับสังคมแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับพัฒนากรของเราในพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่รับการคัดเลือกค่ะเราจะมีการฝึกอบรมค่ะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานนะคะแล้วก็หาก อาสาพัฒนาของเราค่ะที่ได้รับการคัดเลือกค่ะปฏิบัติงานครบ1ปีแล้วเนี่ยมีผลงานที่ดีเด่นเนี่ยเราก็จะได้รับค่าตอบแทนปลายปีด้วยรวมไปถึงเราจะได้รับวุฒิบัตรค่ะรวมถึงได้รับการพิจารณาค่ะในการต่อสัญญาในการปฏิบัติงานด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาในการรับสมัครอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ดีมากๆเลยครับอันนี้สร้างงานสร้างอาชีพเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครยังว่างงานนะครับหรือว่าเพิ่งจบมาใหม่หรือว่ายังไงก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครกับเราได้มาร่วมงานกันนะครับกับเราสองคนนะครับหรือว่าถ้าเราสองคนยังสวยหล่อไม่พอยังมีอีกเยอะนะครับเราสามารถร่วมงานกันได้นะครับมันมีดีอะไรอีกน้องเอ
1: ๋เดี๋ยวเราแจ้งเพิ่มเติมกันนิดนึงเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปเลยก็เมื่อกี้เราเปิดไปแล้วว่าเราจะรับสมัครใช่ไหมคะก็วันที่13ถึง17กรกฎาคมค่ะเราจะมีการเปิดรับสมัครนะคะก็ให้ท่านที่สนใจค่ะสามารถติดต่อขอรับสมัครใบสมัครค่ะได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองค่ะแล้วก็กรอกเอกสารยื่นใบสมัครนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองได้เลยนะคะสำหรับวันที่20กรกฎาคมค่ะเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบค่ะแล้วก็วันที่15ค่ะจะมีการดำเนินการสอบข้อเขียนวันที่31กรกฎาคมค่ะเราจะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนค่ะวันที่4สิงหาเราจะมีการดำเนินการสอบสัมภาษณ์11สิงหาค่ะจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะแล้วก็จะมีการรายงานตัวอีกครั้งนึงนะคะซึ่งอันนี้จะแบ่งเป็น2รอบค่ะเราจะมีการเริ่มปฏิบัติงานจริงอะค่ะในช่วงเดือนตุลาคม2569ค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เกิดรักงานพัฒนาชุมชนอยากทำงานกับประชาชนทำงานกับผู้นำค่ะมีจิตอาสาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะพี่วิรุณ
0: ดีมากๆเลยครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับการเป็นอาสาพัฒนาของเรานะครับถ้าเราเป็นนะครับรู้สึกพอครบอายุสัญญาเนี่ยนะครับเราก็เวลาไอ้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเปิดรับสมัครพัฒนากรก็จะมีแต้มบวกให้ด้วย
1: ดีจัง
0: นะครับจะมีแต้มบวกให้ด้วยนะครับก็สามารถที่ว่าจะมีแต้มบวกในการเข้ารับราชการเยี่ยมเลยนะครับ
1: ใช่เป็นโอกาสดีๆเลยนะคะเราก็จะได้มีโอกาสในการเพิ่มในส่วนของแต้มคะแนนได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นอีกนิดนึงนะครับเรามาทำงานร่วมกันนะครับสมัครกันเยอะๆนะครับสมัครฟรีไหม
1: ค่าสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
0: ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าอย่ามายืมตัง
1: ค
0: ์
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางสถานีนะครับสักหนึ่งเพลงนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันในช่วงต่อไปกันเลยนะคะโอเคค่ะ

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: ครับก็ในช่วงที่2นะครับเราสองคนนะครับก็ยังอยู่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่เนาะของงานพัฒนาชุมชนเรานะครับก็ทีนี้มาพูดในส่วนของเขาเรียกว่าโอกาสเนาะโอกาสของเรานะครับก็คือเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับคิดว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยทราบข่าวเนาะว่าของเรานะครับมีเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับดอกเบี้ยเป็นไงบ้าง
2: โอ้ถูกมากๆเลยค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่10สตางค์ค่ะ
1: 10สตางค์นะครับถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ต้องขอกับพ่อกับแม่แล้วครับนอกจากนี้ไม่ได้แล้วนะครับธนาคารให้มั้ย
2: ไม่มีเลยค่ะ
1: ขอโทษที่พลาดพิงธนาคารนะครับสถาบันทางการเงินทั้งหลายนะครับถ้ายังไงนะครับคือขอให้คุณเป็นสตรีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถสมัครได้นะครับ
2: รวมกลุ่มกันมาอาชีพเดียวกันเน
1: าะแต่ว่าต้องสมัครนี้ก่อนนะครับสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับท่านทำยังไงสมัครในเว็บไซต์นะครับเข้าไปในสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือว่าสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับก็จะกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่เยอะนะครับแล้วก็พอเป็นสมาชิกแล้วสามารถรวมกลุ่มกัน
2: ใช่ค่ะ
1: 3คนนะครับแล้วก็สามารถกู้เงินได้ไม่เกินเท่าไหร
2: ่ไม่เกิน 200,000 บาทค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้ว
2: ถ้าเกิดการรวมกลุ่มอะค่ะก็ต้องเป็นการที่ประกอบอาชีพเดียวกันนะคะซึ่งกลุ่มอาชีพนั้นเราก็อาจจะมีการต้องทำอยู่แล้วหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ค่ะ
1: เราใช้อะไรมาค้ำประกันไหมในตรงนี้ไม่มีนะครับ
2: ไม่มีค้ำประกัน
1: ไม่ต้องค้ำประกัน
2: ขอให้ท่านประกอบอาชีพจริงๆนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ผ่านคณะกรรมการของระดับอำเภอนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเลยต้องผ่านคณะทำงานก่อนนะครับเราจะมีหัวหน้าคณะทำงานไว้กันกองนะครับกันกองว่าท่านทำจริงหรือเปล่านะครับถ้าในพื้นที่เนี่ยท่านทำจริงนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินตรงนี้สูงนะครับคือไม่เกิน 200,000 บาทนะครับผ่อนชำระไม่เกิน2ปีนะครับเพราะเงินนี้ต้องใช้คืนนะครับพอท่านได้รับไปแล้วคือต้องใช้คืนนะครับถ้าท่านไม่ใช้คืนท่านก็จะกลายเป็นผิดเขาเรียกผิดนัดชำระนี่
2: ใช่ค่ะแล้วอาจจะเกิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
1: ทีนี้ไม่ใช่สิบสตางค์นะครับทีนี้ก็อาจจะเป็นสูงกว่านั้นอีก
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าท่านชำระดีนะครับชำระดีภายใน2ปีเนี้ยนะครับท่านก็จะได้รับดอกเบี้ยแค่นี้ไปโดยตลอด
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าท่านชำระครบแล้วนะครับ ท่านเป็นลูกหนี้ชั้นดีชำระครบแล้วนะครับสามารถเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้นะครับทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับถ้าท่านจะขอกู้เงินอีกได้ไหม
2: ได้ค่ะก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะถือว่าท่านมีวินัยนะคะในการชำระหนี้ที่ดีด้วย
1: นี่แหละครับเห็นไหมถ้าเรามีวินัยนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆนะครับเพราะว่าเงินพวกนี้มันเอาไปทำสามารถไปประกอบอาชีพได้ดอกเบี้ยต่ำสุดๆนะครับเหมือนแทบจะไม่เสียเลยก็พูดได้นะครับชำระคืนก็ยาวนานนะครับไม่ต้องมีหลักอะไรค้ำประกันเลยไม่ต้องมีโฉนดที่ดินไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีลาไม่ต้องไปกู้ไอ้พวกอะไรนะเขาเรียก
2: กู้หนี้
1: นอกระบบน่ากลัวนะครับไอ้นั้นนะครับไม่ธรรมดาด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าท่านจะ อยู่ที่ไหนนะครับเบื้องต้นต้อง15ปีแต่บนข้างบนปลายเนี่ยเปิดนะครับไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่นะครับท่านสามารถสมัครได้หมดเลยพอสมัครเสร็จแล้วท่านเป็นสมาชิกแล้วนะครับท่านก็สามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับในพื้นที่เดียวกันนะครับในพื้นที่อาจจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะครับหรือว่าตำบลเดียวกันนะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับก็
2: สมัครแล้วต้องยื่นเอกสารยังไงได้บ้างคะพี่วิรุณ
1: สมัครแล้วนะครับก็ในการสมัครสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารนะครับแต่ว่าเราต้องมีเขาเรียกใส่เลข13หลัก
2: ค่ะ
1: นะครับพร้อมข้อมูลส่วนตัวนิดนึงว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ตรงกับตามบ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน
2: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ที่เรามาอยู่จริงเนี่ยเราอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับสมมติว่าข้อมูลไม่ตรงกับตามบัตรใช่ไหมในการที่เราไปอยู่เนี่ยถ้าเราอยู่เกิน6เดือนขึ้นไปสามารถให้ท่านผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันนี่รับรองได้ในการมาอยู่จริงของท่าน
2: ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือข้อดีเนาะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แล้วเราขอรับเอกสารการกู้เงินได้ที่ไหนบ้างอะคะตอนนี
1: ้ขอรับเอกสารใช่ไหมครับที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำอำเภอเลยครับ
2: ค่ะ
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนของพวกเรานะครับจะอยู่กับที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับของอำเภอเมืองก็อยู่ที่ข้างหน้
2: า
1: ทางเข้าขนส่งนะครับก็อยู่ในอาคารของที่ว่าการอำเภอเมืองนะครับก็จะอยู่ตามที่ว่าการอำเภอเมืองทุกแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอกาบุรีอำเภอสุขสำราญ
2: ค่ะ
1: นะครับอำเภอกระเปอร์นะครับอำเภอละอุ่นมีหมดนะครับถ้าสามารถเดินเข้าไปขอแบบฟอร์มการกู้ได้เลยนะครับหรืออย่างที่2นะครับถ้าท่านสะดวกมีเครื่องพิมพ์เป็นของตัวเองท่านก็ใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าอะไรก็ได้ดาวน์โหลดขึ้นมา
2: ค่ะ
1: มันจะมีแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วล่ะ
2: ในเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมันจะมีแบบเสนอโครงการ
1: ใช่
2: ขอรับเงินทุนหมุนเวียนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเนี่ยเราก็ไปสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนหลักการเหตุผลว่าเราเอาไปทำอะไรนะครับแล้วก็ไปยื่นเสนอกับหัวหน้าคณะทำงานหัวหน้าคณะขับเคลื่อน
2: ค่ะ
1: ในพื้นที่นะครับในพื้นที่ของท่านนะครับเพราะว่าสตรีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้กันเองเนาะถ้าไม่รู้ถามทางท่านผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะครับว่าหัวหน้าคณะขับเคลื่อนของตำบลเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับก็ให้หัวหน้าขับเคลื่อนท่านดูก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็จะไปดูที่บ้านนะครับว่าท่านประกอบอาชีพจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปแบ่งกันแล้วก็หายกันไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับท่านต้องทำจริงถ้าทำจริงเนี่ยมีอะไรอีกเยอะเลยที่จะให้ท่านนะครับ
2: หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันอีกทีใช่ไหมคะในส่วนของคณะขับเคลื่อนของแต่ละตำบลนะคะเพื่อพิจารณาในส่วนของโครงการที่ท่านเขียนมาเนาะก่อนที่จะเอาไปเสนอในส่วนของคณะกรรมการของอนุกันกองได้ติดตามการดำเนินงานในส่วนของอำเภออีกครั้งนึงอะค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็อันเนี้ยเป็นของดีๆนะครับที่เรานำมาฝากนะ
2: ใช่
1: คร
2: ับ
1: ก็อีกส่วนนึงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกเงินกขคจนะครับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับอันนี้ของทางกรมการพัฒนาชุมชนเราเองนะครับดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536นะครับยุคนั้นเราก็คือว่าเรามีการจัดเก็บจปท.นะครับพอมีการจัดเก็บจปท.เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าขั้นต่ำของเงินที่จะต้องมีในปีนั้นนะครับสมมุติว่าครอบครัวนี้นะครับควรที่จะมีเงินมากกว่า 40,000 บาทต่อคนต่อปีขึ้นไปนะครับถ้าได้น้อยกว่านี้ถือว่าลำบากนะครับถือว่าเดือดร้อนแล้วนะครับทีนี้เงินกขคจนะครับก็มาจากตรงนี้แหละครับเขาก็สำรวจจปท.นะครับแล้วก็เอาคนที่ตกเกณฑ์ขึ้นมานะครับหมู่บ้านไหนที่ตกเกณฑ์ในปีนั้นนะครับก็จะได้รับเงินกขคจนะครับเงินกขคจคือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับหมู่บ้านละเท่าไหร
2: ่ 280,000 บาทค่ะโดยที่ครัวเรือนเป้าหมายค่ะหรือว่าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐานจปท.ค่ะท่านสามารถที่จะไปยื่นขอรับในหมู่บ้านนะคะที่มีโครงการนี้อยู่นะคะเพื่อขอรับเงินสนับสนุนตัวนี้ค่ะในการประกอบอาชีพได้ด้วย
1: อ๋อใช่ครับอันนี้ดีครับว่าท่านไปยืมใครไม่ได้แล้วสมมติว่าพอท่านจนใช่ไหมท่านเงินน้อยแล้วนะครับพอจะไปหยิบยืมคนนู้นคนนี้นะครับก็บางทีอาจจะไม่มีใครท่านยืมนะครับแต่ท่านสามารถมายืมเงินของกขคจเราได้นะครับก็คือเงินกขคจเนี่ยทางประธานคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นทางคณะกรรมการอยู่ในนั้นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับท่านก็สามารถไปหาได้นะครับประธานคณะกรรมการหมู่บ้านคือใครครับก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านของเรานั่นเองนะครับท่านสามารถไปสอบถามได้เนาะคือไอ้เงินเนี้ยไม่ได้มีทุกหมู่บ้านนะครับเพราะว่าสมัยนั้นคนที่ตกเกณฑ์เนี่ยจะมีไม่ครบทุกหมู่บ้านนะครับก็จะมีเป็นบางหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ไม่ได้รับนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดหมู่บ้านไหนได้รับนะครับแล้วก็ยังคงสภาพที่ว่าดำเนินการไปได้ด้วยดีนะครับท่านสามารถไปยืมเงินได้นะครับเป็นเงินปลอดดอกเบี้ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับเป็นเงินให้ยืมเฉย
2: ๆ
1: แต่ว่าต้องคืนนะครับเพราะว่าคนที่ว่าเดือดร้อนต่อจากท่านอาจจะต้องวันนี้ไม่เดือดร้อนนะครับอาจจะสักอีก6เดือนเดือดร้อนแล้วน้ำมันแพงขึ้นเดือดร้อนไหมถ้าเกิดน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยตอนนี้เอาอีกแล้วนะครับพูดถึงผมก็ลามไปเหตุการณ์โลกอีกนะครับนะครับตอนนี้ลบกันอีกแล้วนะครับอเมริกากับประเทศอิหร่านนะครับก็ได้ลบกันอีกแล้วนะครับผมต้องขออภัยที่ต้องพาดพิงทั้ง2ประเทศนะครับถ้าเกิดจะประท้วงก็ยกมือขึ้นนะครับก็นะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับพอยิงแล้วไอ้คนที่เดือดร้อนนะครับไม่ใช่ท่านแค่2ประเทศพวกเราเดือดร้อนไหม
2: เดือดร้อนกัน
1: เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเราขุดน้ำมันหลังบ้านก็ไม่ได้นะครับเราไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันด้วยการส่งออกเม็ดพลาสติกอะไรต่างๆวัตถุดิบต่างๆซึ่งมันก็ส่งผลหมดเลยนะคะ
1: ส่งผลหมดนะครับข้าวนะครับข้าวแกงตอนนี้แพงขึ้นผมซื้อแพงขึ้น10บาทนะข้าวนะครับก็เมื่อไหร่จะลดก็ไม่รู้นะครับตอนนี้น้ำมันลดไปได้2วันแล้วนะครับก็ท่านไปเติมน้ำมันกันไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ
2: ใช่
1: นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลที่เรานำมานะครับถ้าพลาดพิงไปถึงท่านใดหรือประเทศใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสัก1บทเพลงนะครับ

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
2: อ ออนแอร์แล้ว
3: ครับก็เรามาอีกช่วงนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับมีโครงการที่สำคัญนะครับเขาเรียกว่าโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยนะครับในปีพ.ศ. 2569ของเรานะครับก็คือ เขาเรียกว่า O-Top Product Champion นะครับเอาภาษาง่ายๆก็คือการคัดสรรดาวนะครับของผลิตภัณฑ์ O-Top เรานะครับก็ในการรับสมัครตอนนี้รับสมัครไปหมดแล้วนะครับก็ระบบได้ปิดรับสมัครไปแล้วละแต่ว่าจะมาเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สมัครไปแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็ให้นำผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับไปที่โรงแรมไอเฟลโรงแรมไอเฟลอินนะครับเพื่อให้คณะกรรมการในส่วนของจังหวัดระนองนะครับได้พิจารณาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะส่งผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับ ไปที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครนะครับให้คณะกรรมการในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้พิจารณานะครับการพิจารณาเนี้ยทำโดยหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือทำตรวจพิสูจน์อะไรต่างๆมากมายนะครับจนได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับ จะเป็นโอท็อประดับไหนนะครับก็ถ้าเป็นโอท็อนะครับก็จะมีตั้งแต่1ดาวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดไปถึง5ดาวเนี่ยมันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ5ดาวนี่หมายความว่าเราสามารถจะไปขายที่ไหนก็ได
2: ้เราสามารถผลิตได้มากแล้วก็สามารถส่งออกต่างประเทศได้ด้วย
3: ใช่เราสามารถไปขายที่ไหนก็ได้คือไม่อายเขานะครับเรามีมาตรฐานของเรานะครับถ้ามีดาวการันตีของกรมการแพทย์ชุมชนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าสามารถไปขายตรงไหนก็ได้นะครับเขาก็ตอบรับได้หมดนะครับอันนี้คือส่วนนี้เนาะนะครับก็ในส่วนของโอท็อปไหนๆพูดถึงเรื่องโอท็อปนะครับก็เรื่องการสมัครโอท็อปนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับที่มีภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวหรือว่าที่ท่านผลิตอะไรขายก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็น อะไรเดียไอ้พวกของใช้
2: หรือสิ่งทอผ้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
3: ผ้าเครื่องแต่งกายนะครับพวกเครื่องประดับต่างๆได้หมดถ้าเป็นภูมิปัญญาของท่านเองนะท่านคิดท่านทำท่านทำเองแล้วก็วัสดุเนี่ยมาจากในท้องที่ท้องถิ่นของเราเองนะครับเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเองอย่างเงี้ยนะครับท่านสามารถไปสมัครได้เลยนะครับที่สำนักงานประชาชุมชนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอยู่ตามที่ว่าการอำเภอนะครับทุกแห่งนะครับท่านสามารถไปสมัครได้สมัครนี่เสียตังค์ไหมน้องเอ๊
2: ไม่เสียเงินค่ะ
3: ไม่เสียนะครับใครเรียกเก็บเงินนี่ไม่ได้นะ
2: สมัครแล้วเรายังมีโอกาสดีๆด้วยนะคะ
3: นะครับเพราะว่าพอสมัครไปแล้วนะครับเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรทั้งหลายนะครับ พอเข้าระบบกับเรานะครับพอเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าการส่งเสริมนะครับกระบวนการหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่ว่าคิดเก่งๆไอเดียดีๆเนี่ยมาช่วยท่านคิดบางทีท่านคิดไม่ออกเนา
2: ะ
3: นะครับบางทีเรานั่งคิดนอนคิดเอ๊ะเราจะทำยังไงเนาะตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ว่าถ้ากรมเรารู้นะครับกรมเราสามารถส่งเสริมให้ได
2: ้มีการอบรม AI ด้วยใช่ไหมคะคือ
3: ม
2: ีเหมือนกัน
3: ใช่มีการอบรมเนี่ยสอนให้ขายทางออนไลน
2: ์
3: นะครับสอนให้ไลฟ์สดตอนแรกว่าจะไลฟ์สดกับน้องเอแล้วนะครับแต่เราทำไม่ทันนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับไลฟ์สดต้องกดเลยนะกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งอันนี้นะครับเป็นต้นนะครับเราสอนถึงขั้นขนาดไลฟ์สดให้คนมาซื้อในเวทีตรงนั้นเลยนะครับทำหลายหลายอย่างนะครับเราเปิดโอกาสให้หลายๆท่านนะครับคือคนที่มาในรุ่นที่ผ่านมาเสียงตอบรับดีมากนะครับบอกชอบมากนะครับขอมาอีกได้ไหมในปีต่อมาเราบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้โอกาสคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดท่านมา 2-3 ปีติดอย่างเงี้ยคนอื่นก็หมดโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้หนาแน่นมากนะครับคนที่ไปสมัคร OTOP กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเยอะนะครับพอสมัครแล้วเนี่ยได้ดีอย่างที่บอกแล้วนะครับแต่ถ้าท่านมีมาตรฐานแล้วท่านมาคัดสรรดาวอย่างที่ผมบอกแต่ตอนต้นได้เลยนะครับคัดสรรดาวก็สามารถได้รับ1ดาวถึง5ดาวนะครับแล้วก็กรมการพัฒนาชุมชนเราเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการที่ว่าเขาเรียกอะไรนะตลาดเหมือน OTOP Mid Year OTOP ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง
2: งานศิลปาชีพก็มีนะคะที่จะมี
3: นี่แหละครับเราจะมีเปิดโอกาสให้ท่านไปขายในที่ต่างๆมากมายนะครับแล้วนอกจากเราแล้วนะครับเครือข่ายเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรม
2: เกษตร
3: ท่องเที่ยวกีฬา
2: พาณิชย์อะไรอย่าง
3: น
2: ี้ด้วย
3: พาณิชย์ใช่นะครับเขาก็จะดึงนะครับพอเขารู้จักเราแล้ว รู้จักกับพวกเราแล้วนะครับเขาจะดึงเราเนี่ยไปขายของตามงานต่างๆครับเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มงานนะครับให้กับพวกท่านนะครับดีไหม
2: ดีมากๆเลยค่ะ
3: ถ้าดีมาสมัครได้เลยนะครับยินดีเต็มที่เลยนะครับก็ในส่วนของโอท็อปก็ของผมมีแค่นี้นะครับของน้องเอ๊มีอะไรอีก
2: ค่ะก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะฝากค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามข่าวสารสาระดีๆค่ะสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ค่ะหรือว่า Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองนะคะหรือว่าเข้าไปติดตามอ่ะค่ะงานต่างๆที่เรามีการดำเนินงานค่ะได้ใน TikTok ค่ะเข้าไปที่คำว่า CDD ระนองอะค่ะสามารถติดตามค่ะผลการดำเนินงานต่างๆอะค่ะเราก็จะมีว่าเราเนี่ยทำงานอะไรกันไปบ้างนะคะแล้วก็นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาชุมชนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราทั้งสองคนนะคะขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสบท.ระนองที่เอื้อเฟื้อเวลาและสถานที่ในการจัดรายการครั้งนี้นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมเสียงค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามสาระดีๆค่ะจากเรื่องเล่าชาวพัฒนาชุมชนได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้งจังหวัดแล้วก็อำเภอรวมถึงเครือข่ายชาวพัฒนาชุมชนของเรานะคะที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพบปะกับท่านผู้ฟังค่ะเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอลาท่านผู้ฟังด้วยรักและปรารถนาดีจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองโดยท่านก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองและนางสาวทัศนีสุวรรณนิตพัฒนาการอำเภอเมืองระนองค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
3: ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง

0: ่อไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูลปัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกการเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโกลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏควันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
5: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K-shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

0: นอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
4: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
5: แรงงานอากาศประจำวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตอนออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคม69โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนผ่านเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:52 นาทีและเวลา 17:10 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 10:55 นาทีและเวลา 23:26 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 26.3 องศาเซลเซียสแรงงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 5.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนครินทร์ยังคำรายงานครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
7: ยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกาย ายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะองค์ที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
8: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาแปดร้อยกว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
9: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: กว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยืน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

5:22 นะคะฟังข่าวสารต่างๆกันไปนะคะข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 นผ่านพ้นกันด้วยรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันนะคะบ่าย3มีเรื่องเล่าก็ทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลา15:10 นะช่วงเวลาตรงนี้อภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองหรือสวทระนองค่ะ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้อากาศก็อบอ้าวเล็กๆนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีอบอ้าวบ้างมากกว่านี้ก็อาจจะมีฝนตกกันบ้างนะคะเมื่อตอนเช้านี้ก็ตกเล็กน้อยที่อำเภอละอุ่นนะคะตอนเช้าได้ลงพื้นที่ของอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะนำข่าวสารมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตข้อมูลแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะ14:00 นที่ผ่านมานะคะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระนองค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีจังหวัดพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีนะคะคือในโซนตรงนี้ถ้าหากว่าโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงานี้และส่วนมากจะมีพ่วงภาคตะวันออกเข้าไปกันด้วยนะคะจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะและบางครั้งที่ก็มีการส่งเสียงกันนะท่านผู้ฟังคือจะมีนะคะน้องที่เป็นผู้สื่อข่าวของสวทจันทบุรีก็จะถามว่าทางระนองตกหรือยังนะคะก็จะบอกว่าตกแล้วนะคะแล้วก็ทางจันทบุรีบอกว่าเดี๋ยวยังไงจันทบุรีรอรับนะก็เป็นเรื่องที่คุยกันสนุกนะคะในกลุ่มผู้สื่อข่าวนะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะท่านผู้ฟังหลังจากฝนตกละนองก็อีกสักระยะหนึ่งก็จะไปที่จันทบุรีกันนะคะก็คงจะได้ทราบกันละเป็นลมนะคะที่เป็นร่องอากาศตรงนี้กันนะคะเรามาดูกันว่าในพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่ามีพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเราดูวันที่11 กรกฎาคมกันท่านผู้ฟังจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมี2จังหวัดค่ะคือจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตราดนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่11 กรกฎาคมคือจังหวัดจันทบุรีระนองและพังงานะคะส่วนในวันที่12 กรกฎาคมค่ะก็จะมีเพิ่มขึ้นหลายจังหวัดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็เรามาดูในช่วงระยะใกล้ๆกันก่อนละคือตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าภาคใต้จะมีฝนตกนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ในวันที่12 กรกฎาคมส่วนจังหวัดระนองนะคะระนองพังงานี่จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะ12 กรกฎาคมและ13 กรกฎาคมกันด้วยไว้ใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้อมูลอัปเดตกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่9 กรกฎาคมนะคะหรือว่าใกล้ๆยังไงทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งให้เราทราบเป็นระยะกันนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้มีการฝากเตือนเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีผลกระทบในช่วงนี้ฝากถึงชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะเนื้อคลองและเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเช้านี้นะคะ 23.0 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่วัดได้เท่ากับภาคกลางนะคะก็เป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคกลางที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดได้ 23.0 องศาเซลเซียสนี่เราคิดว่าของเราต่ำแล้วท่านผู้ฟังที่อื่นยังต่ำกว่านี้มี2จุดที่ต่ำนะคะต่ำสุดของประเทศไทยกันเลยภาคเหนือที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากและกรุงเทพมหานครปริมณฑลที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการวัดได้ 21.3 องศาเซลเซียสเราวกกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังว่าวันนี้ที่ระนองและเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องของฝนช่วงต้นชั่วโมงนี้ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็ได้รายงานให้ทราบเมื่อวานระนองนะคะฝนตกที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะวัดได้ 5.2 มิลลิเมตรกันและสำหรับฝนนะคะวันนี้ฝน6ชั่วโมง6โมงเช้าวันนี้จนถึงเที่ยงวันนี้ค่ะวัดได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 0.4 มิลลิเมตรค่ะฝนสะสมของระนองทั้งปีตอนนี้นะคะ1มกราคมจนถึงเที่ยงวันนี้ 1,464.1 มิลลิเมตรนะคะซึ่งเราก็จะทราบกันดีว่าต้องดูฝนสะสมของระนองในช่วงที่มีฝนตกหนักก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะแตะ 3,000 กว่าหรือ 4,000 หรือเปล่ามันจะมีผลในเรื่องของการกักเก็บน้ำด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วในส่วนของโครงการชลประทานระนองนี่ก็จะดูในเรื่องของน้ำไหลลงอ่างกันอยู่เพราะว่าในแต่ละวันนี้ก็จะมีการระบายน้ำเพื่อที่จะให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองได้นำไปผลิตน้ำประปาแล้วก็ถ้าว่ามีปริมาณน้ำที่มากกว่า 80% ของความจุของอ่างนั่นแหละค่ะถึงจะมีวิธีการที่จะมีการระบายบ้างเล็กน้อยหรือว่ามากกว่านั้นก็จะมีวิธีการอื่นๆอาจจะระบายนะคะผ่านทางการลักน้ำเอาท์เล็ตหรือต่างๆนะคะแล้วก็จะมีหลายวิธีการนะคะเพื่อที่จะให้การเก็บน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้กำหนดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้กันแต่ในส่วนของการปล่อยน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันเดือนพฤศจิกายนล่ะนะเดี๋ยวเราก็ดูกันเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงลอยกระทงน้ำจะเต็มตลิ่งเลยสำหรับอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นก็จะระบายน้ำออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้สืบสานประเพณีลอยกระทงกันด้วยเราไปดูในช่วงใกล้ๆกันนี้เราก็คุยในเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 15:29 นกันแล้วแป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะแป๊บเดียวจะเลิกงานอีกแล้วนะคะสำหรับหลายท่านก็บอกว่ากำลังเร่งกันอยู่นะคะก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมงนะสำหรับเวลาทำการ 16:30 นบางท่านก็บอกว่ารถอาจจะวิ่งขวักไขว้นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราไม่ติดนี่ก็การจราจรนี้ก็อาจจะมากเป็นพิเศษละในช่วงหลังเลิกงานบางท่านก็อาจจะเลิกงานสายกันนะคะค่ะก็อยู่ให้กำลังใจเป็นเพื่อนกันนะคะในทุกช่วงเวลาทีเดียวนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจุฬานองค่ะข่าวสารในส่วนกลางข่าวสารในภูมิภาคเราก็จะหยิบมาฝากกันนะคะแต่ในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็จะหยิบเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังไปเจอข่าวอะไรที่น่าสนใจก็จะหยิบมาเล่ากันเมื่อวานอภิสราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะแล้ววันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสารสุขอำเภอละอุ่นนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละอุ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือนะคะซึ่งพื้นที่ของบางพระเหนือนี่เขาเป็นจุดแรกและจุดเดียวของจังหวัดระนองตอนนี้ที่ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าวันนี้ทางจังหวัดระนองก็ได้จัดพิธีสดุดดีเทิดพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและมีพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าค่ะและเมื่อสักครู่นี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองก็ได้แจ้งอภิสราเข้ามานะคะว่าวันนี้มีการผ่าตัดทำหมันเมื่อมีการผ่าตัดทำหมันกันแล้วทางทีมปศุสัตว์อำเภอทีมปศุสัตว์จังหวัดนี่ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เลยมีประชาชนให้ความสนใจนะคะคือตอนแรกในช่วงเช้าเริ่มมีพิธีเปิดนี่ก็จะมีประชาชนมา
จ้งนะคะคือตอนนั้นก็มีแจ้งแล้วล่ะว่าจะมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ผ่าตัดทำหมันด้วยนี่ล่ะ70รายนะคะคือเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะจะนำสัตว์เลี้ยงทั้งหมด70ตัวนะคะเข้ามาแล้วก็ในช่วงเริ่มนะคะพิธีเปิดนี่ก็มีมารายงานตัวแค่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาแค่30ตัวกันก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าก็อาจจะยุ่งนะคะในเรื่องของการเก็บปาล์มนะคะเก็บผลหมากรากไม้ในสวนนะคะเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการกันนะคะยังไงนะคะท่านอยู่ในพื้นที่และท่านมีจำนวนสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นข้อมูลสัตว์เลี้ยงตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังขาเพราะว่าในแต่ละปีนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนี่เขาจะต้องมีข้อมูลตรงนี้และในเรื่องของการดำเนินการนะคะขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อวัคซีนแล้วก็ในเรื่องของถ้าว่าในเรื่องของการผ่าตัดทำหมันนี่ก็ต้องมียามีอะไรด้วยตรงนี้ถือว่าสำคัญกันเลยสัตว์เลี้ยงของท่านเพิ่มขึ้นก็ต้องแจ้งสัตว์เลี้ยงของท่านลดลงก็ต้องแจ้งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็มีพบเห็นเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตอนหลังนี่คือตอนแรกๆเขาก็มีความน่ารักแหละสัตว์เลี้ยงนะแต่พอเขาหมดความน่ารักนี่มาปล่อยก็มีเห็นอยู่นะคะยังไงก็มาช่วยกันอย่าให้เขาเป็นสุนัขที่ด้อยโอกาสหรือสุนัขจรจัดนะคะยังไงก็เลี้ยงดูกันไปนะคะไหนๆก็เลี้ยงดูกันแล้วก็เลี้ยงดูกันไปจนกว่าถึงวันสุดท้ายของเขานั่นแหละแต่ในช่วงนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการลดจำนวนประชากรนะคะป้องกันการเพิ่มประชากรเราต้องลดประชากรด้วยการผ่าตัดทำหมันถือว่าเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงกันด้วยซึ่งบางท่านนี่ก็บอกว่าเลี้ยงเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียววันนี้ก็เจอชาวละอุ่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือนะคะที่ไปรับบริการวันนี้ล่ะก็บอกว่าเจอสุนัขจรจัดก็พามาด้วยนะคะพามาด้วยมารับการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันเลยนี่แหละค่ะคือความร่วมมือที่เราจะต้องช่วยกันแต่ละคนช่วยกันตรงนี้ก็จะทำให้พื้นที่ที่เราอยู่นี่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสุนัขที่เราเลี้ยงอยู่นี่เราดูแลอย่างดีแล้วนะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะครบประจำปีเลยล่ะแต่ถ้าว่าเขาเล็ดลอดออกไปนะคะเล็ดลอดออกไปนี่ไปฟัดหรือไปกัดกับสุนัขจรจัดเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงก็มีซึ่งทางทีมสัตวแพทย์ก็บอกว่าถ้าว่าเขาไปฟัดกัดกับสุนัขนอกบ้านมานี่ยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะก็เป็นการป้องกันเพราะว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวกันนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าสำคัญทีเดียวค่ะและในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและเทิดพระเกียรติสมศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกิจยราชนารีและในวันนี้ค่ะก็ได้มีทุกภาคส่วนทีเดียวนะคะได้มาช่วยในการบูรณาการการทำงานตรงนี้กันนะคะแล้วก็เป็นการสอบรับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปและเป็นการสนองพระปณิธานของพระองค์ท่านกันด้วยนะคะเราก็ต้องมาสู้ช่วยกันนะคะให้พื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะท่านผู้ฟังแล้ววันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันด้วยแล้วก็แลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคฉี่หนูและโรคอื่นๆนะคะที่มีสัตว์เป็นพาหะที่มีโอกาสจะนำมาสู่คนกันนะคะก็เป็นการสร้างการรับรู้กันตรงนี้แหละเพราะว่าระนองก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้บรรยากาศคึกคักนะคะท่านผู้ฟังขาที่พื้นที่ของอำเภอละอุ่นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะข่าวสารอื่นๆในระนองมีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจวันนี้นะคะก็จะนำมาเล่ากันนะคะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะก็เปิดข้อมูลนะคะยังเพจต่างๆแล้วก็สำหรับในจังหวัดระนองเองก็วางแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
พอ อสว.หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ อสว.ประจำจังหวัดระนองนะคะต้องการที่จะยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะและในวันนี้ค่ะที่ห้องประชุมนิเวศคีรีอาคาร1ชั้น4สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพอ อสว.ประจำจังหวัดระนองและคณะอนุกรรมการฝ่ายวางแผนพอ อสว.ประจำจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569มีนายวิทรัตน์บรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและมีฝ่ายปกครองนะคะหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ อสว.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569ค่ะและท่านผู้ว่าก็ได้กล่าวนะคะว่าภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญทีเดียวในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวระนองกันด้วยนะคะซึ่งผลการดำเนินงานค่ะในช่วงปี2566ถึงปี2569นะคะการดำเนินของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ อสว.จังหวัดระนองนะคะก็ดำเนินการในกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียการตรวจพัฒนาการเด็กการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยการมอบยาและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยในปีงบประมาณนี้ก็มีผู้ได้รับบริการไปแล้วจำนวน 2,552 รายทีเดียวค่ะและในปีงบประมาณ2,570นะคะก็ได้มีการประชุมกันในวันนี้ด้วยเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำนวน13หมู่บ้านในพื้นที่5อำเภอของระนองนะคะอำเภอเมืองระนองอำเภอกระบุรีกระเปอร์ละอุ่นและอำเภอสุขสำราญรวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมทางการแพทย์เนื่องในวันสำคัญทางในการดำเนินการนะคะของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ อสว.กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่ได้เกิดขึ้นในเรื่องของการมีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะในการขับเคลื่อนต่างๆนี่ในทุกภาคส่วนทีเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะช่วยกันตรงนี้นี่เราก็ได้พูดคุยในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละอุ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองกันด้วยนะคะกับเคลื่อนใน2กิจกรรมด้วยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะคะกับบ่าย3มีเรื่องเล่าค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

วัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาเมื่อบุคคลสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเป็นสัญญาแล้วแต่ละฝ่ายย่อมจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญานั้นให้เสร็จไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์ตามอำเภอใจที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่สัญญาอาจเลิกกันได้โดย3กรณีนี้กรณีแรกต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่2คือระบุไว้ในสัญญานั้นกรณีที่3คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายสมัครใจตกลงเลิกสัญญากันเพื่อให้เห็นภาพขอยกตัวอย่างตามสัญญาเช่าดังนี้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าทำสัญญาเช่าบ้านกันเป็นระยะเวลา3ปีโดยชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนโดยมีการทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วต่อมาเมื่อสัญญาเช่าดำเนินไปถึง2ปีฝ่ายผู้เช่าเองจะเลิกสัญญาเช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าจะไม่ให้ผู้เช่าทำการเช่าต่อไปก็ไม่สามารถทำได้เพราะทั้งสองฝ่ายยังต้องผูกพันกันตามสัญญาเช่าอยู่แต่ถ้ามีเหตุตามกฎหมายเช่นผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าผู้ให้เช่าก็อาจเลิกสัญญาเช่าไม่ให้ผู้เช่านั้นทำการเช่าต่อไปได้โดยต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าก่อนว่าให้ชำระค่าเช่าภายในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่า15วันซึ่งกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือกรณีสัญญาระบุว่าห้ามผู้เช่านำบ้านเช่าไปทำเป็นร้านค้าหากฝ่าฝืนสัญญาเช่าเป็นอันระงับกรณีดังกล่าวก็ถือว่าสัญญาเลิกกันแล้วตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือหากแม้ไม่เข้าเหตุตามที่กฎหมายจะให้อีกฝ่ายเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่มีฝ่ายใดทำผิดตามข้อกำหนดในสัญญาก็ตามแต่หากผู้ให้เช่ากับผู้เช่าตกลงเลิกสัญญากันก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายสวัสดีครับ

ก็ผ่านพ้นกันไปนะคะตอนที่268แล้วนะคะสำหรับการนำเสนอกันในวันนี้นะคะซึ่งเราก็จะนำเสนอ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทีเดียวค่ะในช่วงนี้นะคะวันนี้เสนอในตอนปฏิบัติตามสัญญาโดยร้อยตำรวจโทชินเฉาเอื้ออารีตระกูลรองอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีค่ะเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ช่วงนี้อย่าลืมติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าจะมีฝนเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งนะคะ11ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะระนองก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักในบางวันก็ได้รับผลกระทบกับฝนตกหนักมากกันด้วยก็ต้องติดตามรายงานการอัปเดตข้อมูลใหม่ในแต่ละวันกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติยืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าว7 จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่กับทางสวททุ่งสงนะครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับว่ารายการ5แยกข่าวในทุกๆสัปดาห์ของทางสวททุ่งสงที่ได้มีการจัดขึ้นนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแต่ทุกครั้งที่มีการจัดรายการของทางสวททุ่งสงรายการ5แยกข่าวแบบนี้ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับควบคุมระบบการคอนโทรลต่างๆนะครับคุณระวีวัฒน์ราชบำเพ็งคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนาคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสวท.5นะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้ข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้นะครับทางสวท.ทุ่งสงFacebook Fanpage นะครับFM 97อย่างนี้นะครับแล้วก็คลื่น FM 97ของสวทุ่งสงนะครับรวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวทุกสถานีนะครับภาคใต้ตอนบนทุกสถานีทุกสวทเลยก็รับฟังรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับและแน่นอนว่าในห้วงเวลาแบบนี้เราก็คงยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่เข้าสู่ฤดูเดือนกรกฎาคมอย่างเต็มที่แล้วฤดูฝนแบบปีนี้ก็ถือได้ว่ามีความแปรปรวนพอสมควรบางช่วงก็ตกหนักแต่ว่าในภาพรวมก็จะตกน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนๆแต่ว่าห่วงเวลาที่จะเกิดมรสุมกับช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ในห่วงเวลาดังกล่าวเราก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนภัยนะครับถึงเรื่องของให้ประเทศไทยนั้นรับมือมรสุมกำลังแรงในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะครับเตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักมากนะครับในช่วงเวลาแบบนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่2นะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569นะครับจากสาเหตุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับทางด้านสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในวันที่11กรกฎาคมจังหวัดกาญจนบุรีตราดจันทบุรีระนองแล้วก็พังงาครับจังหวัดวันที่12กรกฎาคมนะครับมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงารวมไปถึงในส่วนของฝ้าของภาคกลางนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมในวันที่12นะครับมีภาคใต้บางส่วนด้วยนะครับอย่างสุราษฎร์ธานีกับชุมพรต่อมาในวันที่13กรกฎาคมนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงารวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพชรบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในวันที่14กรกฎาคมก็จะมีในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีจันทบุรีตราดรวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้มีความระมัดระวังเอาไว้นะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณทางน้ำไหลผ่านขณะเดียวกันด้านพายุไต้ฝุ่นบาวีนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งดงมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมจุดนี้เนี่ยมีรายละเอียดว่าศูนย์กลางพายุเนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยคุณผู้ชมคุณฟังจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จากการเกิดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยก็จะเกิดอิทธิพลนะครับเป็นการเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็จะมีฝนและก็มีคลื่นลมแรงเพิ่มขึ้นตามประกาศฉบับนี้ดังนั้นเนี่ย
ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ประเทศไต้หวันหรือว่าประเทศจีนฝั่งตะวันออกก็ควรที่จะให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนการออกเดินทางด้วยนะครับเรื่องราวของการเกาะติดเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ของเราที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเฝ้าระวังตั้งการ์ดวางแผนไว้แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจัดการอบรมด้วยนะครับเป็นการอบรมเครือข่ายการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรมแกรนด์พาร์คอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยนะครับมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้ถือสนใจเนี่ยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยสำหรับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการช่วยเตือนภัยภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning ของทางกรมทรัพยากรน้ำครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าและก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทางกรมทรัพยากรน้ำโดยกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะครับได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มโดยมีการว่าจ้างบริษัทสยาม TC เทคโนโลยีจำกัดนะครับดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์สถานีเตือนภัยรวมไปถึงปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษาระบบสกาด้านะครับ SCADA แล้วก็ระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็นำมาสู่การจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าดินถล่มซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่นะครับสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นการนำไปสู่ช่วยลดการสูญเสียจากภัยพิบัติอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยครับเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของภาคใต้แล้วนะครับรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาด้านความผันผวนในเรื่องอุทกภัยแบบนี้นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมกรอนัดพิเศษนะครับเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำผลักดันแซนด์บ็อกซ์ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการประชุมกรอ.ครั้งล่าสุดเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมและก็การป้องกันอุทกภัยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้แล้วก็เป็นจุดที่เคยเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่เหมือนไม่ถึงปีนะพูดถึงมันไวมากในช่วงตอนนั้นเนี่ยการจัดการวางแผนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงจะผลักดันให้กลายเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยเพื่อนำเอามาใช้กับพื้นที่อื่นๆของจังหวัดในภาคใต้นะครับก่อนในช่วงฤดูมรสุมภาคใต้ปลายปีนี้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพราะว่าการป้องกันดูแลประชาชนในระยะยาวนั้นคุ้มค่ากว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับแล้วก็ต้องให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและก็ระหว่างเกิดเหตุเอาไว้ด้วยเพื่อให้ประชาชนจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนดูแลเรื่องของการอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจการค้าซึ่งคณะกรรมการกรอ.สงขลาก็ได้มีการเสนอโครงการดังกล่าวในการเร่งด่วนเป็นการเร่งด่วนใน9รายการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับ
ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วก็สำนักงานสำนักงบประมาณนะครับเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและก็งบประมาณให้ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับซึ่งทางสทนชก็ได้ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยการเกาะติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผ่านระบบแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกทั้งทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งกำชับให้ปภ.นั้นยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและก็สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็เหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราจะไปดูในส่วนของการเชื่อมโยงด้านคมนาคมกันบ้างล่าสุดในทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินธนาคารมาในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับดำเนินการช่วยในเรื่องของระบบคมนาคมภายในประเทศแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในส่วนสำคัญทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนั่นเองครับโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติอนุมัติและก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอก็คือ1นะครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือว่าของ IBRD นะครับด้วยวงเงินรวมทั้งสิ้น 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ได้มีการอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโครงการทั้ง2โครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในอัตราส่วน70-30รวมทั้ง2โครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณทั้งหมด 2,128.75 ล้านบาทนะครับซึ่งก็รวมเป็น 6,678.75 ล้านบาทโดยได้บรรจุเอาไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อ2ครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยทางด้าน IBRD นะครับวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาครับแล้วต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3ครับคือเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงนะครับในเรื่องของรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าครับกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามระบบด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของการคมนาคมในเรื่องของธรรมชาติก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่นอกตัวเมืองเนี่ยเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การยกระดับการคมนาคมก็จะช่วยทำให้นำไปสู่เรื่องของความสะดวกสบายในการสัญจรในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็นำมาสู่ความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังเอาละครับนอกเหนือจากในส่วนของพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของ
พื้นที่อื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับยังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยนะล่าสุดทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการติวเข้มเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหวังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มนะครับ Early Warning เช่นกันครับงานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางด้านนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning จำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมดิพาการ์เด้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับโดยนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยนะครับเพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่และก็เครือข่ายเตือนภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งข้อมูลเตือนภัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากในเรื่องของภัยธรรมชาติทางด้านอุทกภัยแล้วนะครับเรื่องของความผันผวนทางสภาพอากาศเองก็เป็นสิ่งที่ให้ทางภาครัฐทางหน่วยงานราชการก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการร่วมประชุมกับทางกองหน่วยการปภกลางนะครับในการติดตามสถานการณ์เอลนิโญแล้วก็การแผนจัดการน้ำเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นั่นเองครับโดยที่ห้องประชุมนางยวนนะครับสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือว่ากปภกนะครับผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์ความการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบนะครับจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในหน้าแล้งเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยในที่ประชุมก็ได้มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในด้านการพยากรณ์อากาศการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยมีหน่วยงานต่างๆรายงานสถานการณ์ตามส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมาฉะเชิงเทราแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมด้วยนะครับในก่อนการจบการประชุมครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานนี้ได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านภูมิอากาศด้านอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยพร้อมกับเตรียมแผนรับมือภัยแล้งอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าภาพรวมในปีนี้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือในส่วนของอำเภอเกาะพะงันซึ่งประสบปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอครับทางจังหวัดเองก็ได้มีการเร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็รองรับความต้องการในการใช้น้ำช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วยครับทั้งนี้เนี่ยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีก็มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันนะครับว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางณปัจจุบันเนี่ยกำลังก่อสร้างแล้วก็ก่อสร้างแล้วไปกว่าร้อยละ41และ 41% แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้าเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวเกาะพะงันแล้วก็ช่วยรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชุมพรแน่นอนว่ายังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของสาธารณภัยก็มีการติดตามปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งจัดการประชุมครั้งนี้ทางจังหวัดชุมพรจัดขึ้นนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยทางด้านนายเทียนชัยชูกิจวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นการ
เขาเป็นประธานเข้าร่วมการรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเช่นกันนะครับโดยในที่ประชุมก็มีการรายงานในพื้นที่ภัยแล้งที่ผมได้กล่าวไปนะครับ6จังหวัดบุรีรัมย์อุทัยธานีฉะเชิงเทราชุมพรนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังคงเหลืออยู่ใน2จังหวัดก็คือประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะครับแล้วก็ชุมพรเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับแต่ละระดับในทุกระดับเลยเนี่ยก็ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะครับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเติมน้ำในสระสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบระบบตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศเอาไว้ด้วยในเรื่องของปริมาณน้ำฝนแนวโน้มผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำนะครับเพื่อมีน้ำเพียงพอเอาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรพร้อมกับเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในเรื่องของรับมือสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสาธารณภัยไหนภาครัฐก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มีวางแผนป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเราประชาชนก็ต้องติดตามรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนไว้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัตรกันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปุรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่ที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝ่ายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำเซาะตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 เสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ และถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยือนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: เราเกิดในยุค90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามเรื่องพยุคลบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิ

0: ภาพลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
1: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์ผ้าพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ไปฉลองพระองค์มีความภูมิใจปราบภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน

0: าชก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าหมายยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
1: ผ้าหมายยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ. 2550ผ้าหมายยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่วกาลนาน
2: และช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหา

0: หตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่ 39+700 ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการทรุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9-10 กรกฎาคม 2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิสาประทุมมารายงาน
0: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and now it's time for learning together ค่ะเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเกี่ยวกับกริยาวลีหรือว่า phrasal verb ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะมีเรียกว่ามีเป็นร้อยเป็นพันเลยล่ะค่ะแต่ก็คุณผู้ฟังค่อยๆเรียนรู้สะสมไปค่ะมันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าเวลาเราฟังก็จะใช้เป็นแบบคำที่ใช้ในการสนทนาค่ะแล้วก็ถ้าเราเข้าใจคำ phrasal verb กริยาวลีเหล่านี้เราจะเข้าใจบทสนทนาที่ผู้คนทั่วไปใช้ได้กระจ่างขึ้นค่ะคราวนี้มีคำว่า get away นะคะเอ๊ะมันเหมือนชื่อยี่ห้ออะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะมีคำว่า get away G E T get แล้วก็ away ที่เป็นบุพบทค่ะ A W A Y get away แปลว่าหนีนะคะถ้าทำง่ายๆก็แปลว่าหนีไปจากที่ใดที่หนึ่งก็แปลว่า escape นะคะหนีไปจากที่ใดที่หนึ่งหรือออกไปอย่างเช่นเราอยากจะไปฮอลิเดย์นะบางคนก็อยากจะไปวันหยุดเหลือเกินโอ้งานเยอะมากเลย I want to get away from here อย่างเงี้ย ก็ใช้ได้เลยนะคะใช้คำว่า I want to get away ฉันอยากจะหนีไปจากสถานการณ์นี้เหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังพูดได้ง่ายๆหรือเราบังเอิญไปอยู่ในที่ที่ผู้คนทะเลาะกันอยู่มีปากมีเสียงโอ้ยอึดอัดจังเลย I'm sorry นึกในใจนะเราคงไม่บอกเขา I want to get away แต่เราจะบอกตัวเองว่าโอ้ยตายแล้วsorry I'm here เนาะคงจะบอกตัวเองว่า I want to get away from here เนาะก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถนึกในใจแหละว่า I want to get away นะนึกกันตัวเองว่าฉันอยากจะออกไปจากสถานการณ์นี้เหลือเกินค่ะแต่อีกจำนวนหนึ่งนะคะ get away ถ้าหากว่าเราพูดถึงโจรผู้ร้ายบอกนั่นไง they got away ขโมยของแอบจิกของในร้านแล้วออกไปแล้วเราบอกhe got away ก็แปลว่าเขาหนีออกไปแล้ว he got away นะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหากเรานำไปใช้เราอยากจะหนีเราก็สามารถบอกได้ I want to get away คือสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยมีความสุขอ่ะแต่ถ้าในทางที่เรามองเห็นเป็นรูปธรรมคือคนที่หนีออกไปจากที่ใดที่หนึ่งก็ใช้คำว่า get away ได้เช่นกันค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญอีเมลนะคะ wwarerat@wu.ac.th โทรศัพท์ที่0756720018ค่ะ See you next time
1: Everyday English. ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรน FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน4วันช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9 กรกฎาคม 2569แล้วนะครับผ่านเดือนกรกฎาคมได้ประมาณ 8-9 วันที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ระนองมีฝนตกลงมาอยู่บ้างนะส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหัวรุ่งกับช่วงเช้านะครับสำหรับช่วงกลางวันก็มีแดดออกมาตามปกติเลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขับรถขับราเช่นเดิมครับก็ต้องบอกกันทุกครั้งทุกวันละกันก็คือใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะย่านชุมชนย่านที่ขายของหรือว่าเป็นตลาดหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนาะโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยโหบริเวณโรงเรียนหน้าโรงเรียนพิชัยแล้วกันนะครับเนาะเยอะมากๆเลยรถยนต์นะครับแล้วก็มีนักเรียนแล้วก็มีผู้คนเดินทางมาซื้อกับข้าวกับปลานะครับก่อนถึงโรงเรียนนะก็ทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นในทุกช่วงวันเลยก็ว่าได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆขี่ค่อยๆขับแล้วกันบนถนนเนี่ยในระนองมีพื้นที่ที่รถติดนิดๆหน่อยๆไม่กี่จุดหรอกครับหลังจากนั้นก็โล่งสะดวกเลยนะเดินทางปลอดภัยเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องอย่าขับรถเร็วเกินไปละกันเนื่องจากว่าถ้ามีอะไรมันจะได้ช่วยเบรกหรือว่าช่วยระงับเหตุได้ทันนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อนำสาระสิ่งที่น่าสนใจสร้างพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับรับฟังได้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
0: ไปเริ่มกันที่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้นะครับ พม.แค่เพื่อช่วยให้คนที่มีสิทธิ์ต้องไม่ตกหล่นและคนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนซึ่งนายนิกรได้กล่าวว่านะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พยายามสร้างให้ประชาชนเข้าถึงกับโอกาสด้วยตนเองขณะเดียวกันงบประมาณเราถูกตัดซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายทำให้พม.แค่นะครับจะเข้ามาช่วยแม้ว่างบประมาณเราจะลดลงซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายใน5ด้านก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอัตราการเกิดที่ลดลงสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์การพัฒนาทางเทคโนโลยีและภาพรวมงบประมาณของรัฐบาลที่ควรจะได้รับการปรับโครงสร้างเพราะว่ามีแนวโน้มลดลงทุกปีดังนั้นนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้นำเอาเทคโนโลยีการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้วยตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่อสร้างอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้สามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมอยู่ในฐานระบบข้อมูลเดียวนะครับทำให้หน่วยงานอื่นจะมาขอข้อมูลนี้เพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้นและนำไปปรับปรุงนโยบายในอนาคตได้ต่อไปนะครับซึ่งนายนิกรได้ย้ำว่าในการที่กลุ่มเปราะบางเข้าถึงระบบมองว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อาจจะมีช่วงแรกเท่านั้นนะครับซึ่งหากระบบได้นะครับใช้งานจะสามารถติดตามคำขอที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นชื่อว่ากลุ่มเปราะบางหลายท่านต้องขยับมาใช้สมาร์ทโฟนแต่ทางเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังทำงานเหมือนเดิมดังนั้นพม.แคร์จึงเป็นเพียงช่องทางที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นซึ่งข้อมูลที่เข้ามาจะเชื่อมโยงกับกลุ่มข้อมูลเดิมนะครับและปรับการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดทางด้านนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับยังมีพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เรายังไม่รู้จักยังค้นหาไม่พบหากใช้วิธีการแบบเดิมๆรอเขาส่งมารองท้องถิ่นส่งมาหรือจะดีกว่าหรือไม่นะครับถ้าเราเปิดทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการด้วยตนเองตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เน้นย้ำให้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดการใช้ทรัพยากรความเสี่ยงในการเดินทางเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับทางนี้นะครับพม.แคร์คืออีกหนึ่งช่องทางใหม่ควบคู่กับช่องทางเดิมเพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงสิทธิด้วยตนเองอย่างง่ายและออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติของกระทรวงควบคู่กับการเชื่อมโยงระบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น NOSL นะครับ Logbook ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์พม.สมาร์ทและระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้ประชาชนแจ้งขอรับการช่วยเหลือเมื่อกำลังประสบปัญหาทางสังคมอย่างไรก็ตามนะครับไม่ปฏิเสธนะครับว่ายังมีกลุ่มคนเปราะบางที่ตกหล่นอยู่บ้างแต่ได้ร่วมกับท้องถิ่นก็จะพยายามดึงคนเหล่านั้นเข้ามาในระบบให้ได้นะครับทางนี้ทีมพม.แคร์นะครับสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่การยื่นคำขอและการพิจารณาสิทธิสวัสดิการสังคมไปจนถึงการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องซึ่งขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-serviceบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับโดยรายชื่อเก่าจะมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน10วันทำงานจากเดิมนะครับเป็นเดือนเลยนะครับส่วนรายชื่อใหม่ต้องใช้เวลาตรวจสอบประมาณไม่เกิน15วันทำการสำหรับการขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัด นะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงแล้วสิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับหลายท่านคงถึงที่พักบ้านอาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะกำลังทำอาหารเย็นหรือว่าประกอบอาหารหรือบางท่านก็อยู่บนถนนนะครับขับรถขับราหรือว่าทำงานที่ยังไม่เลิกก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ขอให้มีความสุขในการรับฟังรายการทางสทรนองละกันไปด้วยกันนะครับนอกจากสามารถฟังด้วยวิทยุปกติทั่วไปแล้วนะครับเนี่ยสามารถฟังแบบวิทยุออนไลน์ก็ได้นะเข้ามาที่หน้าเพจ Facebook ของสทรนองนะครับก็จะเห็นอักษรตัวสีน้ำเงินบนหน้าเพจเลยบนรูปโปรไฟล์นะจะเห็นว่าฟังวิทยุระบบออนไลน์ลองคลิกเข้าไปดูแล้วกันโทรศัพท์มือถือของท่านหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตของท่านก็จะกลายเป็นเครื่องรับวิทยุได้เลยนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook ของสพทระนองแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางรับชมรับฟังอีกหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok ของสพทระนองนะครับ YouTube เราก็มีนะ X หรือว่า Twitter เดิมเราก็มีเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังท่านไหนสะดวกช่องทางไหนอย่าลืมกดเข้าไปดูแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้นำคณะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดกำแพงเพชรกับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกอัดฉีดงบสวัสดิการชุมชนซ่อมบ้านกลุ่มเปราะบางรวมกว่า15ล้านบาทเลยนะครับมุ่งเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้างโอกาสที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะนะครับลงพื้นที่ไปยังจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อกับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนซึ่งได้เปิดกิจกรรมส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยโดยมีนายนพพลผลอํานวยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นายสุรสิทธิ์วงศ์วิทยานันท์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสวนิชสุริยกุลนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ ซึ่งหลังพิธีเปิดนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วก็ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้กว่า 1,000 คนเลยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ส่งมอบสวัสดิการสร้างสุขเพื่อคนทุกวัยได้แก่งบประมาณการขับเคลื่อนงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2569จำนวนกว่า11ล้านบาทเลยนะครับซึ่งมีงบประมาณอุดหนุนการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุชาวอำเภอคลองขลุงจำนวน31หลังเป็นเงิน1ล้าน1แสนบาทมอบเงินสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพสตรีพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเงิน1ล้านบาทนะครับมอบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจำนวน1ล้าน7แสนบาทมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน20ครัวเรือนครัวเรือนละ 3,000 รวมเป็น 60,000 บาทแล้วก็มีมอบรถเข็นคนพิการจำนวน2คันนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน150ถุงโดยได้เดินชมบูธผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต6บูธแล้วก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ103ปีเลยนะครับโอ้โหในพื้นที่หมู่12ตำบลคลองขุงพร้อมมอบโล่กิตติคุณจากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีอายุ100ปีขึ้นไปแล้วก็สามารถรักษาสุขภาพแล้วก็พลานามัยได้อย่างดียิ่งเลยนะครับโอ้โหนะครับถือว่าอายุยืนมากๆเลยนะครับทางนี้นายนิกรสมกลางได้กล่าวว่าวันนี้นะครับตนได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงที่รับผิดชอบดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกันลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและก็มีกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอคลองขุงและอำเภอไซงามก็เพื่อกับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยตามนโยบายพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในระดับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีการรับฟังรายงานข้อมูลจากพื้นที่จริงไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคความต้องการและข้อเสนอต่างๆทั้งนี้นะครับเพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆจนนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงทางนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มุ่งเปลี่ยนบทบาทจากการทำงานนะครับจากผู้ให้ไปสู่ผู้สร้างโอกาสและเป็นกำแพงพิงหลังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและก็มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสมทั่วถึงทางนี้นะครับทางกระทรวงพร้อมที่จะต่อยอดการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนก็เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่นายนพพลผลอํานวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชรเขต3ได้กล่าวว่านะครับในฐานะตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เขต3จังหวัดกำแพงเพชรรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับนิกรสมกลางได้มีโอกาสเดินมาทางนะครับมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมนำความช่วยเหลือมาสู่พี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นความตั้งใจอย่างยิ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็คณะรัฐมนตรีซึ่งการลงที่ครั้งนี้ก็เห็นข้อมูลแท้จริงนะครับปัญหาความเดือดร้อนจริงในอนาคตจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรนั้นนับว่าเป็นการสะท้อนให้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่คิดที่จะทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กลับมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เดินหน้ามาตรการเชิงรุกนะครับป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเท่าทันซึ่งล่าสุดนะครับศูนย์วอลลูม ACSC ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานการปฏิบัติในพื้นที่บุกเข้าช่วยเหลือและก็ระงับยับยั้งความเสียหายจากกลลวงของกลุ่มมิจฉาชีพใน2คดีสำคัญรวมมูลค่ากว่านะครับ12ล้านบาทเลยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเคสที่1นะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่กันโชคและจัดฉากเรียกค่าไถ่โดยมีผู้เสียหายเป็นชายชาวจีนสร้างมูลค่าความเสียหายประมาณ10ล้านบาทเลยนะครับหรือว่า2ล้านหยวนโดยมีพฤติการมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจจีนมีการโทรศัพท์ข่มขู่หลอกให้โอนเงินเพื่อยุติคดีขณะที่ผู้เสียหายพำนักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียถึง4ครั้งนะครับก่อนที่ใช้กลอุบายต่างๆนานานะครับซ้อนแผนหลอกให้เดินทางมายังประเทศไทยโดยอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนจากนั้นได้สั่งการให้ผู้เสียหายจัดฉากเรียกค่าไถ่ตัวเองเพื่อหลอกเอาเงินเพิ่มเติมซึ่งการเข้าช่วยเหลือนะครับศูนย์วอลลูม ACSC ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวนะครับรวมถึงตม.บุกเข้าทำการช่วยเหลือระงับการโอนเงินได้ทันท่วงทีแล้วก็ประสานครอบครัวให้มารับกลับตัวอย่างปลอดภัยนะครับเคสที่2นะครับมีการหลอกลวงลงทุนเทรดทองผ่านเว็บไซต์ธนาคารปลอมโดยมีผู้เสียหายเป็นหญิงชาวไทยนะครับวัย44ปีมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทนะครับซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพนะครับมีพฤติการก็คือชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดทองคำผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้เว็บไซต์ที่แอบอ้างชื่อธนาคารแล้วก็เป็นเว็บไซต์ปลอมอีกต่างหากนะครับทำให้ผู้เสียหายโอนเงินไปลงทุนจริงแต่เมื่อต้องการถอนเงินคืนกลับไม่สามารถทำได้นะครับซึ่งจากการเข้าช่วยเหลือศูนย์วอลลูม ACSC ประสานตำรวจนะครับ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือเข้าพบและอธิบายรูปแบบกลโกงจนผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกพร้อมช่วยระงับการโอนเงินแล้วก็แนะนำการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดังนั้นนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนระวังกลลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์การชักชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์ปลอมพี่น้องประชาชนพบเห็นความผิดปกติหรือสงสัยว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราเห็นบ้างนะครับข่าวเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวก่อนก็คือจำไว้นะครับไม่มีหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าหน่วยงานราชการโทรศัพท์หานะครับทางลูกค้าหรือว่าทางประชาชนโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาหรือว่าตำรวจนะครับหรือว่าธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โทรศัพท์ไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะต้องมั่นใจว่านี่แหละคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอย่าไปหลงเชื่อเขาก็จะชวนคุยนู่นนี่นั่นทักทายพูดไปต่างๆนานาเสร็จแล้วก็จะให้เพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับเพราะว่าทางโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถมีบัญชีหรือว่าอะไรส่งไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าให้เพิ่มเพื่อนเป็นแอดไลน์เมื่อไหร่นี่แหละครับแสดงว่าเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการของเขาแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนนู้นคนนี้ทักมานู่นนี่นั่นต่างๆนานาโดยเฉพาะชวนลงทุนอะไรต่างๆนะอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นกลลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นับวันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราอาจจะตามไม่ทันหรือคาดไม่ถึงก็ได้บางครั้งก็ใช้ระบบ AI นะครับแปลงเป็นญาติพี่น้องมั่งเป็นคนที่เรารู้จักบ้างโทรศัพท์มาเนี่ยเสียงเหมือนเด๊ะเลยนะครับเราก็หลงเชื่อนะครับกว่าจะรู้ตัวเมื่อโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทีนี้กว่าจะตามเงินคืนมันก็ยากแสนยากเหมือนกันนะมีขั้นตอนต่างๆนานาดังนั้นไม่รีบโอนจะดีที่สุดเลยฝากบอกตอกๆกันไปด้วยแล้วกันนะครับว่าอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะโดยเฉพาะใครที่ชวนลงทุนชวนแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วเราไม่รู้จักนะครับให้รีบวางสายโดยทันทีไม่ฉะนั้นจะต้องมาเสียใจนะครับเหมือนชาวจีนโอ้โหเสียเงินไปกว่า10ล้านบาทเลยนะครับรวมถึงนะครับหญิงชาวไทยก็สูญเสียเงินประมาณ2ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่ามีการชักชวนลงทุนคนมีเงินล้านก็อยากมี10ล้านนะครับคนมี10ล้านก็อยากมี100ล้านนะครับดังนั้นนี่แหละครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็อาศัยช่องที่จับทางคนถูกก็คืออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการลงทุนแต่เมื่อมันไม่เป็นดังที่เราคิดก็เลยถูกหลอกนั่นเองฝากไว้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้ผมและทีมงานสพทรน.นะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับช่วงขณะนี้ในพื้นที่ระนองถึงแม้ว่าจะมีแดดออกอยู่หลายวันแต่ก็ยังคงมีฝนตกลงมาขับขี่ยวดยานพาหนะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับและที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสพทรน.พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ที่เดิมเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตก

0: ช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทรนองค่ะก็วันนี้มาพูดคุยกันมาเล่าข่าวกันนะคะหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มี2ภารกิจด้วยกันที่นำมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ข่าวที่เชื่อว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของประเทศไทยน่าจะเริ่มยิ้มได้กันบ้างแล้วหลังจากที่ราคากุ้งกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วค่ะราคาก็ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูแนวทางหลังจากนี้ค่ะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการหาทางออกช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างไรได้อีกบ้างนะคะรวมไปถึงยังมีข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองวันนี้หลากหลายประเด็นค่ะมีการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวงานใหญ่เป็นงานที่มีการจับคู่ธุรกิจการค้าการลงทุนนะคะที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาอัปเดตผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะมาดูข่าวแรกกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเพื่อจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะเป็นการประชุมครั้งที่2ของปี69นี้แล้วในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นมุ่งเป้าไปเลยค่ะในเฉพาะในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนติดตามข่าวการปีที่แล้วเนี่ยโดนหนักพอสมควรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กลับมาฟื้นฟูเต็ม 100% ด้วยซ้ำค่ะแต่ก็ถือว่าต้องมีการวางแผนการป้องกันล่วงหน้ากันเอาไว้ก่อนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกนะคะแล้วก็ในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของทางภาคใต้เพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะรวมทั้งจะเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะเขาบอกว่าให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆในจังหวัดภาคใต้ที่มีลักษณะแบบเดียวกันค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างการบูรณาการเพื่อป้องกันและดูแลในระยะยาวที่มีความคุ้มค่ากว่าการเยียวยาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าค่ะคือพูดง่ายๆว่าต้องมีการวางแผนไว้ก่อนเขาบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยการป้องกันไม่ให้เหตุการเกิดขึ้นเนี่ยมันดีกว่ามันเห็นผลกว่าการที่เราจะไปทุ่มงบเรื่องของการเยียวยาหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็จริงๆแล้วไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ค่ะก็ต้องมีการเตรียมเรื่องของข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมตัวกันแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลแผนอพยพประชาชนการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะต้องมีความชัดเจนค่ะและทั้งหมดนี้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต่อเนื่องด้วยเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจภาคการค้าด้วยก็เช่นกันค่ะซึ่งมีคณะกรรมการกรอ.สงขลาเนี่ยเขาได้มีการเสนอโครงการเร่งด่วน

ส่วน9รายการเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณภราดรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะไปหารือร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แล้วก็หารือร่วมกับสำนักงบประมาณนะคะเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณให้ตอบโจทย์กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบประมาณมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะทางสทนช.เองตอนนี้เนี่ยก็ได้จับมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการกับอีกหลายหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจะทำการเกาะติดสถานการณ์น้ำแบบรายวันเฝ้าระวังพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะมีการทำข้อมูลสำรวจออกมาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผ่านระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าเซลล์บอสแคทค่ะและเชื่อว่าจากเหตุการณ์รอบที่แล้วเนาะจริงๆเซลล์บอสแคทมันก็แจ้งเตือนไปอาจจะช้าบ้างหรืออาจจะมีการแจ้งเตือนตรงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็แจ้งเตือนด้วยเร็วแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขายังเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือหน่วยงานในพื้นที่มากกว่านะคะสำหรับสถานการณ์น้ำต่างๆแต่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นบทเรียนมากพอสมควรที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยมาให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคทกันค่ะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงอุทกภัยแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปกำชับบพ.นะคะให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรสาธารณภัยค่ะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูต่อเนื่องกันเลยค่ะภารกิจของท่านนายกเช่นกันนะคะจากการเตรียมความพร้อมรับมือกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านนายกไปเปิดเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ท่านบอกว่านี่แหละจะเป็นเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่จะทำรายได้ให้ประเทศไทยด้วยนะคะเกี่ยวกับแวดวงทางด้านของสุขภาพหรือว่า wellness นั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด International Healthcare Week 2026ค่ะมีผู้แทนจากภาครัฐมีภาคเอกชนมีนักวิจัยมีผู้ประกอบการมีนักลงทุนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะท่านนายกท่านบอกว่าเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการรักษาโรคเท่านั้นนะแต่มันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญที่มันสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อะค่ะแล้วก็เกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนของโลกประเทศไทยเราเองเนี่ยเราจึงมีการเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในบ้านเราเองและเหมือนเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเราด้วยและจะมีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือที่เรียกว่า Medical Hub ค่ะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วทั้งในด้านของการยกระดับมาตรฐานและนวัตกรรมด้านสุขภาพหรือว่าการเชื่อมโยงผู้ประกอบการด้าน Wellness พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็น Medical Hub ของโลกนะคะโดยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับแรกๆหรือเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ตามสำหรับใครที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์อยากจะมาใช้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรท่านต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มรายได้เข้าสู่ประเทศเราอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการยกระดับการจ้างงานตามที่บอกไปด้วยค่ะส่วนงานนี้นะคะที่ท่านนายกไปเปิดนั่นก็คือ International HealthWeek 2026เนี่ยมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ค่ะที่ฮอลล์8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งงานนี้เปิดให้เข้าชมแบบฟรีๆเลยค่ะให้ประชาชนให้ภาคธุรกิจได้สามารถเข้าไปติดตามนวัตกรรมแล้วก็การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยโดยงานนี้นะคะไม่ใช่แค่งานเดียวนะเขามีการรวมงานใหญ่ระดับนานาชาติ
าติ4งานเอาไว้ด้วยกันค่ะมีทั้งงานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์สุขภาพและความงามแล้วก็มีงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรมีงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการรวมไปถึงงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพด้วยค่ะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุขภาพให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 1,137 ล้านบาทค่ะโดยงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026นะคะคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมีนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาร่วมงานนี้เนี่ยประมาณ 18,000 คนค่ะและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,000 รายและมีประชาชนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานกว่าประมาณ 12,000 คนและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพให้กับประเทศไทยได้สูงมากถึง 1,137 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมาดูข่าวสารในแวดวงของอาหารกันบ้างค่ะโดยเฉพาะอาหารฮาลาล นะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีการเร่งผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลสู่ศูนย์กลางการค้าระดับโลกแล้วค่ะผ่านการจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026ที่มีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า60ประเทศเข้ามาติดตามและอยู่ภายในงานนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้นะคะประเทศไทยเองก็เป็นเจ้าภาพในการเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของภูมิภาคผ่านการจัดงาน Grand Halal Bangkok 2026ค่ะกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพตั้งเป้าเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการผู้ซื้อนักลงทุนและยังมีพันธมิตรทางธุรกิจจากกว่า60ประเทศทั่วโลกค่ะเข้ามาอยู่ภายในงานนี้เพื่อจะสร้างโอกาสทางการค้าแล้วก็จะได้ขยายเครือข่ายธุรกิจและมีการผลักดันสินค้าและบริการฮาลาลของไทยสู่ตลาดโลกด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่าง Worldix GEC ค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะ Grand Halal Bangkok 2026เขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคืออุตสาหกรรมฮาลาลนะคะมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของเครื่องดื่มเท่านั้นแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าเขายังครอบคลุมไปถึงเรื่องของเครื่องสำอางเวชภัณฑ์การท่องเที่ยวหรือโลจิสติกและบริการอื่นๆด้วยนะคะที่ทำให้ตลาดฮาลาลทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีประชากรมุสลิมนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านคนหรือถ้าเกิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 25% ของประชากรโลกอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้มูลค่าของตลาดสินค้าแล้วก็บริการฮาลาลทั่วโลกที่มีอยู่ประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทางด้านของคุณนิคมเลิศมัลลิกาพรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Worldex GEC จำกัดนะคะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีประชากรมุสลิมอยู่แค่ประมาณ 5-6 ล้านคนหรือราวๆ 8% ของประชากรของประเทศไทยแต่ไทยเราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายสำคัญของโลกโดยมูลค่าตลาดฮาลาลของไทยนะคะทั้งการผลิตและการส่งออกเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและภาครัฐเองก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้วว่าจะผลักดันให้ไทยเราเนี่ยก้าวขึ้นเป็นฮาลาลฮับของอาเซียนผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าการผลิตการรับรองฮาลาลการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศค่ะสำหรับงาน Grand Halal Bangkok 2026ก็จะเป็นเวทีสำคัญที่เขาบอกว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะได้มาพบกับผู้ซื้อโดยตรงได้มาพบกับนักลงทุนแล้วก็พันธมิตรจากทั่วโลกเหมือนเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดขยายการส่งออกสินค้าแล้วก็เป็นการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกด้วยภายในงานก็จะมีการรวบรวมกิจกรรมสำคัญไว้ในงานเดียวที่งานนี้ที่เดียวเลยค่ะทั้งการจัดแสดงสินค้าและบริการฮาลาลจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศนะคะจะมีการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้มาพูดคุยกันค่ะรวมถึงจะมีการจัดประ
ชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่จะนำเสนอแนวโน้มของตลาดว่าทิศทางเป็นยังไงหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแวดวงการผลิตสินค้าฮาลาลนะคะรวมไปถึงโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะนอกจากนี้ค่ะใครที่ได้ไปงานนี้เนี่ยไปชมงานแล้วยังสามารถไปเยี่ยมชมผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ค่ะภายใต้โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งนำผู้ประกอบการศักยภาพนะคะเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ารวม8บูธด้วยกันจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ซื้อนักลงทุนผู้ที่สนใจได้เจรจาธุรกิจสร้างเครือข่ายและเป็นการค้นหาพันธมิตรทางการค้าค่ะสำหรับ Grand Halal Bangkok 2026นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกและเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาลของภูมิภาคและในตลาดโลกในระยะยาวอีกด้วยค่ะคือจากเรื่องของการผลักดันธุรกิจในหลายๆกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเรามาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองบ้านเรากันบ้างค่ะเริ่มที่กิจกรรมแรกจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือในพื้นที่อำเภอละอุ่นค่ะเมื่อเช้านี้ท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจัดขึ้นประจำปีงบประมาณ2569นี้ค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยมีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังในระหว่างวันที่4ถึง15กรกฎาคมนะคะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะในปีนี้ก็เช่นกันนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองเองนะคะทั้งปศุสัตว์จังหวัดระนองปศุสัตว์อำเภอละอุ่นนะคะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะนำน้องๆน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากเพราะว่าภายในงานเขามีการเปิดให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมวการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและการให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพของน้องหมาน้องแมวค่ะก็มีพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะนำน้องหมาน้องแมวมาเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนแล้วก็การทำหมันค่ะแยกเป็นน้องหมาเพศผู้เนี่ยประมาณ7ตัวแล้วก็มีน้องหมาเพศเมีย5ตัวด้วยกันมีน้องแมวเพศผู้26ตัวโอ้โหคนเลี้ยงแมวเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้องแมวเพศเมียประมาณ30ตัวค่ะรวมๆแล้วเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวที่มาใช้บริการในครั้งนี้ก็อยู่ที่ประมาณ68ตัวด้วยกันค่ะขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นนะคะก็ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนค่ะเขาบอกว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการทำงานในพื้นที่ตำบลบางพระเหนือเลยนะคะที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาได้รับประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมันเกิดมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนมากๆไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะและการจัดโครงการในวันนี้ค่ะเรายังได้เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตั้งใจจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและเป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ยังอยู่ในแวดวงของเรื่องสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพคนกันบ้างค่ะโดยทางด้านจังหวัดระนองนะคะมีการประชุมวางแผนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานพ.อ.ส.ว.ประจำปี2570ในปีหน้าค่ะยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะมีการประชุมกันไปเมื่อช่วงเช้าที่ห้องประชุมนิเวศคีรีอาคาร1ชั้น4ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมกับคณะกรรมการพ.อ.ส.ว.ประจำจังหวัดระนองค่ะมีหลายๆภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เข้าร่วมการประชุมเสนอความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะการประชุมนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อที่จะพิจารณากำหนดการวางแผนการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะโดยมุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะโดยท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าการดำเนินงานของพ.อ.ส.ว.เนี่ยเป็นภารกิจสำคัญเลยนะในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะเขาสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ไม่ต่างจากคนที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็ดำเนินงานให้แบบมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวระนองค่ะในที่ประชุมนะคะได้มีการร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.ประจำปีงบประมาณของปีหน้านะคะปี2570ค่ะวางแผนเอาไว้จำนวน13หมู่บ้านใน5อำเภอของจังหวัดระนองก็มีทั้งอำเภอเมืองอำเภอกระบุรีอำเภอกระเปอร์อำเภอละอุ่นและอำเภอสุขสำราญด้วยค่ะรวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมทางการแพทย์เนื่องในวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดปีงบประมาณเลยค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้แล้วกันคุณผู้ฟังค่ะในภาคการเกษตรนะคะก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยมีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นครั้งที่2ประจำปี69นี้ค่ะจัดงานขึ้นที่โรงแรมไอเฟลอินค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่านะคะก็เป็นประธานในการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการเกษตรมูลค่าสูงและการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดระนองค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้มันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมกับเน้นย้ำว่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายๆหน่วยงานที่มีการทำงานร่วมกันจะได้ยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดระนองบ้านเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพค่ะก็มีทางด้านของคุณชัตติยาพรมปองสุขนะคะท่านเกษตรจังหวัดระนองแล้วก็มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองค่ะรวมๆแล้วประมาณ45คนเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะเวทีนี้อย่างที่ตั้งใจไว้เลยเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตรการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะประจำปี69นี้ให้มาร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุปสรรคหรือว่ากำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ไปจนถึงเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพของตัวบุคลากรหรือเครือข่ายที่จะมาทำงานตามระบบของการส่งเสริมการเกษตรไปพร้อมๆกันค่ะคือทางด้านของท่านเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้มอบแนวทางเอาไว้นะเรื่องของภารกิจของการส่งเสริมการทำเกษตรในปีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการบรรยายแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเรื่องของการเน้นย้ำการทำงานร่วมกันในพื้นที่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเราจะมีการพัฒนาแวดวงการเกษตรบ้านเราต่อไปหลังจากนี้ยังไงบ้างรวมไปถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรและการรองรับมาตรฐานจะได้ยกระดับสู่การเป็นห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงค่ะไปจนถึงเรื่องของการสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถมากขึ้นคือถึงแม้ว่าเวทีในวันนี้ค่ะมันจะเป็นระดับนโยบายแต่เชื่อว่าทุกคนที่มาร่วมงานก็จะได้นำนโยบายทั้งหมดนี้แหละไปทบทวนแล้วก็ไปปรับใช้กับแผนการทำงานที่ตัวเองมีอยู่ให้สอดคล้องกับแต่ละอำเภอเนาะแต่ละอำเภอมันก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิอากาศหรืออะไร
ก็แล้วแต่หรือว่าทางด้านของเศรษฐกิจหรือผู้คนมันก็จะได้นำไปปรับใช้พอมีการปรับใช้เปลี่ยนแปลงได้แล้วเนี่ยมันก็จะต่อยอดทำให้การทำเกษตรบ้านเรามีประสิทธิภาพและต่อยอดไปสู่การเพิ่มรายได้แล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนองไปในตัวด้วยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้คุณผู้ฟังค่ะก็นำหลายๆข่าวสารหยิบยกมาเล่ามาฝากกันในช่วงเย็นแบบนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่รายการรอบวันทันข่าวนะคะในทุกวันหลังเคารพธงชาติค่ะหมุนคลื่นมาได้ที่ความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับทีมงานสวทรน.สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูกอ่ะ
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรม

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ียวบ้านเรานุ๊กไม
1: ้รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรียาภัยนะคะและทีมงานสวทระนองด้วยค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้นะคะ18:30 นไปจนถึง19:00 นค่ะก็ช่วงเย็นแบบนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะพักผ่อนแล้วนะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีชาวระนองอีกหลายคนยังไม่ถึงบ้านเลยนะโดยเฉพาะคุณแม่บ้านคุณสาวๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปอยู่รวมกันที่ลานหน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เขามีการจัดกิจกรรมแดนเอ็กซ์ไซส์อ่ะมีการออกกำลังกายไปอะค่ะตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้วเมื่อวานวันพุธรู้ไหมคะว่ามีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีกคุณผู้ฟังแล้วคือเชื่อว่าเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดไปเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนน่าจะไปเต้นออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกสนานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าเออชาวระนองเนี่ยคือเขารักสุขภาพมากๆเลยนะแล้วมันมีกิจกรรมแบบนี้มันก็ยิ่งเป็นเหมือนเวทีอะเป็นการเปิดโอกาสให้คนเนี่ยไปออกกำลังกายไปเต้นไปสนุกไปเอนจอยกันมากขึ้นค่ะก็เป็นกิจกรรมดีมากเลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยคือกระแสมันดีไงแล้วมันก็มีการต่อยอดจัดมาเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของเราบ้างดีกว่าอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกัน2ช่วงนะคะข่าวสารที่นันท์นำมาฝากในวันนี้มาดูกิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับใครที่อยากจะบริจาคเลือดอะค่ะก็สามารถไปเชิญชวนทุกคนเลยนะไปร่วมกันแบบบริจาคเลือดกันได้ที่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองเดินทางไปที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะเพราะว่าเลือด1ถุงที่เราบริจาคไปอะคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่จะไปช่วยนำไปรักษาต่อไปต่อชีวิตให้กับใครอีกหลายๆคนได้ค่ะปี2569นี้ทางธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองนะคะเขาก็เลยมีแคมเปญให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันค่ะในปี69นี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งซึ่งในระหว่างตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะสมมุติบริจาคครบ3ครั้งเมื่อไหร่คุณจะได้รับเสื้อยืดที่มีการสกรีนเอาไว้นะคะเขียนว่า Giveplus now นะคะรุ่นพิเศษเป็นที่ระลึกได้ฟรีๆเลยค่ะแล้วคุณก็สามารถเดินทางไปบริจาคเลือดได้เลยหรือว่าใครที่แบบได้ไปแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าคือคนที่เป็นเป็นสายบริจาคเลือดอยู่แล้วค่ะคือเขาก็จะไปบ่อยมากแล้วก็ในทุกๆเดือนอ่ะทางด้านของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเขาก็จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่กันด้วยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมนะไปบริจาคเลือดได้ค่ะที่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองครบ3ครั้งเมื่อไหร่ตลอดปีนี้นะคะคุณก็รับไปเลยเสื้อสวยๆนะคะเป็นเสื้อยืดที่มีการสกรีนนะคะคือเสื้อสวยมากจริงๆเป็นเสื้อสีดำแล้วก็มีการสกรีนกิฟต์ plus now นะคะแล้วก็เป็นตัวตุ๊กตาเป็นไอคอนนะคะน่ารักดีเลยทีเดียวค่ะก็มีทั้งตั้งแต่ไซส์ XS มีไซส์ S ไซส์ M ไปจนถึง 2XL เลยคุณผู้ฟังก็เชิญชวนทุกคนนะคะไปร่วมกันบริจาคเลือดด้วยกันค่ะที่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลระนองก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทางด้านของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเนี่ยเขาจะมีการออกหน่วยกันในทุกๆเดือนอยู่แล้วแล้วเราก็จะมาประชาสัมพันธ์บอกข่าวคุณผู้ฟังกันเนาะมาของเดือนกรกฎาคมนี้บ้างคุณผู้ฟังบอกกันไม่ทันในช่วงต้นเดือนนะคะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะในวันอังคารที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะคือเขาก็ไปออกหน่วยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงเรียนกระเปอวิทยาอำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดวันแรกของครั้งแรกของเดือนกรกฎาคมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยพิเศษหน่อยมีการออกหน่วยอยู่ที่ประมาณ5วันค่ะผ่านไปแล้ว1วันก็ยังเหลืออีก4ครั้ง4วันนะคะใครที่อยากจะไปบริจาคโลหิตนะคะในเคลื่อนที่ก็สามารถไปบริจาคกันได้ค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ของเดือนนี้นะคะในวันพุธที่15กรกฎาคมค่ะที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลหาดส้มแป้นค่ะแล้วก็ครั้งที่3ของเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมค่ะจัดที่โรงเรียนสตรีระนองนะคะแล้วก็
ครั้งที่4ของเดือนกรกฎาคมก็จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569ค่ะไปออกหน่วยที่กองบังคับการตำรวจภูธรระนองและครั้งที่5ของเดือนกรกฎาคมค่ะจะมีการออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองนะคะใครที่สนใจอยากจะไปในพื้นที่ไหนก็สามารถปักหมุดไปได้เลยนะคะวันพุธที่15วันศุกร์ที่17วันพฤหัสที่23และวันจันทร์ที่27กรกฎาคมตามสถานที่ที่เราได้บอกไปค่ะก็ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงเลยค่ะหรือว่าจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟังกันไม่ทันหรือใครที่ฟังไปแล้วจำไม่ได้นะคะก็สามารถไปโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-821-255หรือจะทักไปในอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังค่ะพักกันสักหนึ่งเบรกนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆกันแบบเพลิดเพลินไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองเรื่องอื่นๆกันต่อค่ะจะมีประเด็นอะไรบ้างกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: ไป
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักณระนองนะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้เนี่ยมีอีกหนึ่งกิจกรรมกำลังจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่จริงๆกิจกรรมนี้เขาจัดขึ้นทุกปีนะบ้านใครที่มีขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ย้ำว่าเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะก็สามารถนำไปร่วมกันสมทบทุนผ่านกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะในกิจกรรม Recycle Day ขยะแลกบุญครั้งที่2ประจำปี2569ค่ะซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองนะคะเขาก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะจัดกิจกรรม Recycle Day ขึ้นมาและอย่างที่บอกว่าจัดทุกปีใช่ไหมปีที่แล้วใครได้ไปบ้างค่ะนันเองก็ไปนะไป2ปีซ้อนแล้วก็ปี69ปีนี้ก็จะมีการจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยค่ะอยากให้ทุกคนน่ะได้ร่วมนำขยะที่มีอยู่ที่บ้านแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะให้ขยะเหล่านี้เนี่ยกลายมาเป็นบุญที่จะได้ช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเที่ยงเลยค่ะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของอบจ.ระนองเหมือนกับปีที่แล้วก็จัดที่นี่เหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็สามารถนำขยะที่มีอยู่ที่บ้านเราอะค่ะสามารถนำไปร่วมสมทบทุนได้นะคะมีทั้งขวดแก้วหรือว่าบ้านใครจะมีขวดพลาสติกเชื่อว่ามีทุกบ้านเพราะว่าบางบ้านเขาก็จะดื่มน้ำที่เป็นจากขวดพลาสติกนะคะก็มีเยอะๆก็สามารถนำไปสมทบได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกกระป๋องต่างๆอาหารกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องเครื่องดื่มอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็กระดาษหรือว่ากระดาษลังก็ได้ค่ะซื้อของมาบางทีซื้อมาเป็นลังหรือช่วงนี้ใช่ไหมคนชอบสั่งของแบบออนไลน์แล้วก็จะมีพวกแบบกล่องพัสดุเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนำไปสนับสนุนได้เหมือนกันคุณผู้ฟังหรือบ้านใครที่แบบมีกระดาษ A4 เปิดเทอมปิดเทอมไปแล้วแล้วก็เอกสารของลูกเนี่ยคือเยอะมากงานเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะหรือว่าเอกสารของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานสำนักงานเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็สามารถนำไปร่วมสมทบทุนกันได้ค่ะหรือบ้านใครที่มีเกี่ยวกับแบบเป็นเศษเหล็กเศษโลหะต่างๆก็สามารถนำไปร่วมบริจาคในงานนี้ได้ด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังย้ำว่าต้องเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะอย่าเอาขยะที่เป็นขยะอินทรีย์หรือว่าขยะอะไรที่มันไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรืออย่างเช่นแบบเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนถามเข้ามาบ่อยมากเนาะในทุกๆปีที่มีการจัดกิจกรรมค่ะเน้นย้ำว่าเสื้อผ้าอย่าเอาไปเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้เอาไปขายต่อก็ไม่ได้หรือจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรมันจะกลายเป็นว่าเรานำขยะไปให้เขาเพิ่มอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้ค่ะใครมีขยะที่บอกมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถนำไปร่วมบริจาคได้ค่ะผ่านทางงาน Recycle Day ย้ำนะคะว่าจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคมค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นาทีไปจนถึงเที่ยงเลยค่ะที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในอบจ.ระนองนะคะไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปร่วมสมทบกันค่ะแล้วขยะที่ได้จากการรับบริจาคเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเขาก็จะนำไปขายต่อนำไปรีไซเคิลใช้ต่อนำไปขายต่อแล้วก็นำเงินเนี่ยมาสมทบตามกองทุนต่างๆนะคะเพื่อจะใช้จ่ายในหน่วยงานของทางในพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องของการให้ทุกคนเนี่ยเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้วยนะเหมือนบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการคัดแยกขยะ เรื่องของอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้มาร่วมงานนี้มันก็เหมือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดแยกขยะจากที่แบบเราก็ใช้ชีวิตในแต่ละวันขยะที่เราสร้างขึ้นมาซื้อมาพอใช้เสร็จกินเสร็จเราก็ทิ้งไปนะคะเราโดยไม่มีการคัดแยกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมงานนี้ทุกคนก็จะได้เหมือนเป็นการคัดแยกไปในตัวไงคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้แล้วกันซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยอย่างที่นัดบอกนะคะพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ที่อบจ.ระนองค่ะสำหรับงาน Recycle Day ค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะฟังผลงานเพลงเพราะๆและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้ว

0: แค่30วินาทีก็ช่วยโลกได้ก่อนทิ้งขยะอย่าลืมแยกขยะกันนะคะแยกขวดแก้วขยะรีไซเคิลขยะเปียกหรือขยะทั่วไปง่ายๆแค่ใส่ถังให้ถูกที่เริ่มวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้นแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะค่ะ
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วคุณผู้ฟังค่ะก็หลายๆเรื่องราวเนาะที่หยิบยกมาฝากกันนะคะ2กิจกรรมค่ะใครที่อยากจะไปบริจาคเลือดก็นำกำหนดการมาฝากกันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้จะไปที่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองก็ได้หรือว่าจะไปจุดที่เขาออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ก็ได้นะคะแล้วก็อีก1กิจกรรมอย่าลืมฝากกันไว้นะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึงเที่ยงก็สามารถแบบทยอยเอาไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเอาไปสมทบกันได้สำหรับงาน Recycle Day ขยะแลกบุญจัดขึ้นที่อบจ.ระนองค่ะ1ปี1ครั้งของกิจกรรมนี้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วณณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาฝากกันด้วยค่ะกลับมาเจอกับรักนรนองได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 18:30 นถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะลากันไปก่อนขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขแล้วก็เอนจอยกับการใช้ชีวิตในช่วงค่ำนี้ด้วยสวัสดีค่ะ

0: ขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปมีกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทางท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกัน

0: เซียผลิตนาถสันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง2ประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชาวนันมาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
3: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจราจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้ ร่ำเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็น

0: ทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
1: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
0: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
3: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้ นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องไปบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
2: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่ยังต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันโนมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
5: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าไอ้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
4: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิกิตเศรษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิสิริยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบอยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกตไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสว.สำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
7: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่สส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
8: นายกรวีปริศนานันทกุลสส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วง เริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคม
15: หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
17: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
6: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนเรื่องตอนนี้นะคะก็ไม่แล่งถึงเรื่องของสภาวะอากาศก็ไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกข้องภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะคะโดยฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่3แล้วนะคะในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะส่งผลในคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะข้อให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลัดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะอันนึงค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนค่ะประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะด้วยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะข้อให้ผู้ที่เดินทางจะเดินทางนะคะไปในบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบอากาศนะคะสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนค่ะวางแผนนะคะการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเตือนภัยสภาพอากาศนะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะเรนน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะจักล่าคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิก

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาศก์เมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่

0: อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivityทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเราจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทางอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์ด้านภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
3: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
4: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรและก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
3: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4 แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24 ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4 แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9 กรกฎาคม 2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปตลอด24 ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประณามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสาระวิทยา1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสาระวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 น.โดยเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราไซนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbridge รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ World Group ส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชิพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวันยอดเพชรปุริภัทรสอนการรายงาน
11: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้ วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขณะเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีละได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโหยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อโหมอบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.หึอะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

0: การเลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหาเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดยังดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฝันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อนี่ได้หรอกข้าหลาหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นๆก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายี่รวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามยายรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกนั่นแกบ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกเหมือนรองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย
1: Thank you.

ยี่รวยกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายก็ครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นยายรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นมันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้แต่ถามคนโน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกยายรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรียายรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านยายรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซ่อกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาโหยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามาเยรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้าข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงแล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงชรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นหลานสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเขลอไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพิมพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบ

0: เพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: กิโลเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
1: ์ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนาน

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง

ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทันก็จะเปรี้ยไปเลยจะไม่มีแรงอะไรเงี้ยกินข้าวไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้เบาหวานความดันคุมได้ไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทำให้กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อรีบและกระดูกพุนได
1: ้
0: เมื่อใช้ต่อเนื่องในระยะยาวค่ะ
1: โอ้นี่ผมกำลังจะเดาเลยนะว่าไอ้ตัวเถาเถาวงุ่นป่าเนี่ยถ้าหากว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีคำว่าเถาด้วยป่ะอาจารย
0: ์มีคำว่าเถา
1: ผมน่าจะรู้แล้ว ผมน่าจะรู้แล้วอาจารย์ว่าคืออะไรอ่ะ
0: เอาจะเฉลยเลยไหม
1: ผมเดาว่าเถาวันเปลี่ยงอาจารย์ใช่ป่ะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอมีคำว่าเถาด้วยเหรอ
0: ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวฟังกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเฉลย
1: ทีหลังโอเคต่อ
0: ค่ะซึ่งก็คือสารเถาตัวเนี้ยนะคะเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีสารสเตียรอยด์ตามธรรมชาตินะคะซึ่งไม่มีพิษกับร่างกายไม่มีผลข้างเคียงแบบสเตียรอยด์สังเคราะห์นะคะแต่ว่าฤทธิ์ในการลดการอักเสบมันก็จะอาจจะไม่ได้แรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือมีฤทธิ์ลดอักเสบเหมือนสเตียรอยด์อยู่มันมีสารตัวนั้นที่ชื่อว่าคีโตสเตียรอยด
1: ์
0: คือจริงๆมันเป็นคล้ายๆฮอร์โมนพืชอ่ะคือคนเนี่ยมีฮอร์โมนใช่ไหมคะพืชมันก็
1: ม
0: ี
1: ฮอร
0: ์
1: โมน
0: เล่น
1: เหมือนกัน
0: ใช่คือทำให้มันโตทำให้มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะการศึกษาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการศึกษาในหนูที่เขาฉีดสารตัวนึงที่ทำให้หนูเนี่ยเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็คือเขาจะจำลองลักษณะการเสื่อมของตัวกระดูกอ่อนแล้วก็การอักเสบของข้อเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับโรคข้อเข่าเสื่อมของมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ยาแล้วก็กลุ่มที่ได้ไอ้เจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยนะคะก็พบว่าตัวกลุ่มที่ได้เถาองุ่นป่าเนี่ยสามารถที่จะลดอาการปวดนะคะแล้วก็หนูเนี่ยมันทำให้มันสามารถลงน้ำหนักขาหลังได
1: ้
0: ก็คือคนที่ปวดเยอะๆค่ะเวลาเขาเดินเขาลงน้ำหนักเนี่ยความปวดอ่ะมันทำให้เขาไม่อยากที่จะลงน้ำหนักทำให้โครงสร้างร่างกายเขาผิดแปลกไปถ้าเราเคยสังเกตคนที่แบบปวดขาเยอะๆปวดเข่าเยอะๆเนี่ยเขาจะเดินยังเดินกระเพกกระเพกเพราะว่าเขามีข้อจำกัดในการลงน้ำหนักของขานะคะแล้วก็การตรวจทางเขาเรียกว่าทางรังสีทางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พบว่าการทำลายของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนเนี่ยนะคะรวมถึงการสูญเสียสารที่เรียกว่าโปรติโอไกลแคนจริงๆสารตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำเลี้ยงข้อนะคะก็คือมันถูกทำลายน้อยลงนะคะแล้วก็เยื่อบุข้อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบวมเมื่อได้รับเถาองุ่นป่าแสดงให้เห็นว่ามันมีฤทธิ์ชะลอการเสื่
1: อม
0: ของข้อในสัตว์ทดลองนะคะในระดับโมเลกุลเนี่ยคือในระดับเลือดเขาก็เพราะว่ามันลดการสร้างสารก่ออักเสบนะคะก็คือเป็นลดสารอักเสบในเลือดเช่นพวกทูเมอร์ไนโคซิสแฟกเตอร์อัลฟาอินเตอร์ลีคิน1เบต้าอินเตอร์ลีคิน6อะไรต่างๆคือมันเป็นสารอักเสบในคนก็เจอนะคะในหนูก็เจอได้แล้วก็มันลดลงนะคะแล้วก็ไปลดการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่นเอนไซม์ COX 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพวกนี้มันจะมีกลไกคล้ายๆยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซมนะคะเพราะว่ามันทำให้การสร้างพวกโพสตาแกนดินที่เป็นสารอักเสบในข้อเนี่ยลดลงข้อก็เลยอักเสบลดลงนะคะแล้วก็ไปลดสารเอนไซม์ที่แสดงออกที่เกี่ยวข้องกับหมายความว่าลดการทำลายคอลลาเจนชนิดที่สองคอลลาเจนไทป์ทูที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของกระดูกอ่อนไม่ให้โครงสร้างของกระดูกอ่ะมันถูกทำลายนะคะก็คือมันช่วยรักษาปริมาณคอลลาเจนอ่ะในข้อได้ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับเถาองุ่นป่านะคะแล้วก็ยังไปมีผลเกี่ยวข้องกับการยับยั้งวิถีสัญญาณที่จะไปตุ้นจะไปกระตุ้นการอักเสบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวการศึกษาในหนูอีกโมเดลหนึ่งเนี่ยเขาได้ทำการตัดกระดูกหนูนะคะอันนี้ไม่ได้ไปอ่านว่าเขาตัดส่วนไหนน่าจะขาหรืออะไรสักอย่
1: าง
0: แล้วก็จะดูว่ามันจะซ่อมแซมกระดูกได้ไหมถ้าเกิดว่าทำให้หนูเนี่ยถูกการตัด กระดูกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผ่าตัดกระดูกออกแล้วก็ให้ตัวเถาอังุ่นป่าเข้าไปนะคะก็พบว่ามีการสร้างของตัวกระดูกอ่อนและเนื้อเยื่อกระดูกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมีตัวบ่งชี้การสร้างกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่โดนตัดกระดูกเหมือนกันแต่ไม่ได้รับไอ้เจ้าพืชต้นนี้นะคะและยังมีการศึกษาในหนูข้ออักเสบเรื้อรังที่มีลักษณะของภูมิคุ้มกันเพี้ยนลงข้อก็คือคล้ายๆกับโรครูมาตอยในมนุษย์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มหนูที่ได้สารตัวเนี้ยเถาองุ่นป่าเนี่ยมีความรุนแรงของโรคข้ออักเสบลดลงการบวมของอุ้งเท้าลดลงการเคลื่อนไหวของข้อดีขึ้นเอาหนูไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าการทำลายของกระดูกอ่อนการกร่อนของกระดูกก็ดีขึ้นก็คือลดลงอ่ะนะคะแล้วก็การหนาตัวของเยื่อบุข้อที่เป็นแบบการบวมการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นคือทำให้หนูเนี่ยที่ได้รับเจ้าเถาองุ่นป่าเนี่ยมันมีโครงสร้างของข้อที่คงสภาพดีไว้ได้ไม่ถูกทำลายโดยการอักเสบหรือว่าภูมิคุ้มกันที่มันจะลงข้ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ลดการผิดรูปของข้อนะคะอย่างโรครูมาตอยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้โรคมันดำเนินไปเรื่อยๆมีการอักเสบเรื้อรังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกินข้อก็คือทำให้ข้อผิดรูปนะข้อผิดรูปก็คือทำให้ข้อพิการก็จะใช้งานไม่ได้นะคะแล้วเขายังพบว่าในหนูที่ได้รับเถาองุ่นป่าเนี่ยยังมีค่าเลือดอะดีขึ้นด้วยค่ะเช่นค่าฮีโมโกลบินนะคะแล้วก็ค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นแล้วก็ค่าการอักเสบ ESR เนี่ยน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ยาหรือพืชตัวนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าค่าเม็ดเลือดคงเม็ดเลือดขาวที่มันสูงขึ้นจากการอักเสบเนี่ยมันก็ลดลงสู่ค่าปกติค่ะอันนี้ก็เป็นการศึกษาในหนูการศึกษาในคนเนี่ยเขาทำในผู้ชายสุขภาพดีนะคะทำในคนสุขภาพดีที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะแต่ว่ามีอาการปวดข้อจากการออกกำลังกายเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบนะคะเอามา29คนอายุระหว่าง20ถึง46ปีแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นป่าเนี่ย 3,200 มิลลิกรัมต่อวัน 3,200 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะคะติดต่อกัน8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะก็พบว่าเขาใช้แบบประเมินของคนข้อเข่าเสื่อมนะเวลาเอามาประเมินก็คือจะประเมินด้านความปวดความฝืดของข้อการใช้งานของข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาประยุกต์ใช้ก็คือเอาแบบประเมินในข้อเข่าเสื่อมมาประเมินในคนที่ปวดข้อจากการออกกำลังกายหนักนะคะก็พบว่าเมื่อกินไปได้2เดือนเนี่ยคะแนนความปวดอะไรต่างๆเนี่ยลดลงประมาณ 31% ก็คือมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนกินนะคะความฝืดของข้อลดลงนอกจากปวดลดลงแล้วข้อฝืดลดลงด้วยค่ะแล้วก็การใช้งานของข้อเนี่ยดีขึ้นนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับทั้งคนที่มีปัญหาข้อเสื่อมปวดข้ออักเสบจากการใช้งานหรือการออกกำลังก็ได้นะคะแล้วก็ในด้านความปลอดภัยเนี่ยกินมา2เดือนเนี่ยวันละ 3,200 มิลลิกรัมก็ไม่พบความผิดปกติของอะไรทั้งความดันชีพจรค่าเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆนะคะก็คือมีความปลอดภัยในการศึกษานี้นะคะการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าทำในคนไข้จำนวนไม่เยอะมากคือ7คนเท่านั้นแต่เป็นการศึกษาย้อนหลังคือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะในคนไข้ข้อเข่าเสื่อมที่มีภาวะไขกระดูกบวมน้ำของตัวกระดูกหน้าแข้งนะคะซึ่งถูกวินิจฉัยด้วยการยืนยันจากผล MRI นะคะแต่ว่ากลุ่ม7คนเนี่ยทั้ง7คนจะได้รับยาแก้ปวดลดอักเสบกลุ่มเอนเซดด้วยเป็นเวลา10วันเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันเพราะว่าเขาจะปวดเยอะนะคะแล้วก็ให้ได้รับเถาองุ่นวันละแค่500มิลลิกรั
1: ม
0: แต่ว่าการศึกษานี้เขาใช้ร่วมกับพืชอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่พบในเมืองไทยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนนะคะก็พบว่าอาการปวดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ใช่ค่ะจาก8เต็ม10เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2เต็ม10ค่าเฉลี่ยความปวดนะคะ
1: ลดลงมาเยอะ
0: แล้วก็การทำงานของข้อเข่าเนี่ยที่ว่ามันบวมอ่ะ

สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับผมรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569แล้วนะครับผมก็คือเป็นบรรยากาศค่ำคืนที่แบบว่ามีฝนตกลงมาประปรายนะครับในพื้นที่ระนองส่วนใหญ่ฝนก็จะตกหัวรุ่งนะครับเนาะตอนเช้ามืดแล้วก็กลางวันนี่ก็แดดร้อนเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยนั่นเองเนาะทำให้อากาศก็ยังคงค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับเนาะวันนี้รายการของเราเพลงจะมาช้าหน่อยนะเนื่องจากว่าพอดีมีปัญหาทางเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะแต่ยังไงก็ถือว่ามาตามนัดมาตามสัญญาแล้วกันนะประมาณ3ทุ่มเศษๆนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะก็จะมาเจอรายการฟังสบายคลายเหงาที่นำเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับท่านที่รับฟังอยู่หรือว่าทำงานอยู่หรือว่าขับรถขับราเมื่อได้ยินเสียงเพลงจากรายการนี้ก็ขอให้มีความสุขมาๆละกันนะครับเนาะใครที่ยังไม่เลิกงานก็เปิดเพลงดังๆเลยน่าจะได้หายเหนื่อยหายเมื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวันเลยนะครับเนาะใครที่อยู่บ้านอยู่ในช่องก็เตรียมตัวที่จะรับนอนนะแต่อย่าเพิ่งหลับละกันอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนะเดี๋ยว4ทุ่มรายการนี้ก็จบแล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้มีความสุขมาๆละกันนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับก็ออกประกาศเตือนนะให้เฝ้าระวังฝนตกนะระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองมีความเสี่ยงที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากเลยแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะครับขณะที่บริเวณทะเลอาจจะมีคลื่นสูงจึงขอให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและชาวเรือให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือหรือว่าทำกิจกรรมทางทะเลในบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยละกันนะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่นะแต่บางครั้งก็ตกมา 2-3 วันแล้วก็หายไปก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับเนาะยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะแล้วก็อีกสักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวหนึ่งละกันในวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มายังภาคใต้นะครับมายังจังหวัดสงขลานะครับเวลาประมาณ10นาฬิกามาร่วมรับฟังบรรยายสรุปด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่หลังจากนั้นก็จะเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนะครับร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 13:30 น.ก็ไปตรวจคันคลองระบายน้ำร.1 นะครับณบริเวณประตูระบายน้ำร.1 ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้นะครับมีภารกิจนายกลงมาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับผมติดตามภารกิจได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวเราไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้คนผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 ถึง 1332 นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ 1. กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้
1: สวัสดีครับ

กลับมาที่รายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆมานะวันนี้นะ 3-4-5 เพลงนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูข่าวในพื้นที่ระนองบ้างละกันนะครับเนาะวันนี้นะครับมีงานแถลงข่าวจังหวัดระนองเตรียมจัดงานระนองเอเชียเทรด2026เพื่อผลักดันสู่ประตูการค้าฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคเอเชียและบิมสเต็กนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีการแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะจัดงานในระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมก็ประมาณสัปดาห์หน้านั่นเองณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับผมซึ่งงานนี้ก็เพื่อทำให้ระนองเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงกับการค้าประเทศในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มบิมสเต็กนะครับกลุ่มบิมสเต็กนี้ก็คือพวกอินเดียปากีสถานอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่อยู่บริเวณฝั่งประมาณนู้นละกันนะครับเนาะพร้อมส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับวันนี้ก็มีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานนะครับรวมถึงหัวหน้างานหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็นางวิภารัตน์ภูเก้าล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับรวมกับผู้ประกอบการและก็สื่อมวลชนนะครับร่วมงานแถลงข่าวที่เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองนะครับผมอย่าลืมกันนะครับวันที่15ถึง19กรกฎาคมภายในงานพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า160บูธจากผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาอินเดียและก็จีนแล้วก็มีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจนะครับมีทั้งรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมบันเทิงและคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีสินค้าโอท็อปนะครับพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมีการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรระบบดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนทำให้ผู้ซื้อทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปละกันนะครับเนาะช่วงนี้ก็เราก็จะเห็นว่ามีการจัดงานอยู่เป็นระยะทางนี้ก็เพื่อทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดระนองดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมย้ำกันอีกครั้งละกัน15ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆที่นำเสนอในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามรายการทางสวทรนอนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงเพลงแล้วก็อาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยนะวันนี้ก็มีเครื่องมีปัญหานิดหน่อยเนาะแต่ยังไงก็เราสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็นำเสนอบทเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังกลับมาเหมือนเดิมละกันนะครับเนาะยังไงก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการตัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิชนาถสันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
4: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
6: ่นายรามสิงห์โสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

0: ปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิระวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิระวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิระวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนแล้วกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตีสามโอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: เฟซบุ๊กไลฟ์เสื้อสีขาวใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคโอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังชั่งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกดึกบอกว่าต้องดึกต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช่
3: ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: ครับแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่บุโรงฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบอร์หมดแล้วฮะยอมเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: สบาย
3: ไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่บอลโลกเป็นคืน
2: เออคือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: คิดเลยก็เป็นเวรเป็นกรรมดูนะ
2: คนชอบอะคนชอบ
3: คนชอบ
2: คนชอบ
3: ก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากับบ้านเก่าแล้ว
3: ใคร

0: ไม่ได้ดูนี่พลาดนะฮะ
1: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุก
0: นะฮะก็นานๆเนาะคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
1: ใช่ใช่
0: ก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยจริงดิวในเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะ
1: เออคนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่ทำไมเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร
0: ่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะ
1: อ่อ
0: นแอแบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ขี้โรคอ่ะ
0: เขามีความมุ่งมั่นนะแล
1: ้
0: วก็สิ่งที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดานี่แหละครับฝึกทักษะ
1: พยายาม
0: ธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากกว่าคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมยังอึ้งเลยว่าเออทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะ
1: เ
0: มสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนกับเดินด้วยพี่บรม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
1: เขาจะมีเขาจะมีจังหวะเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดหยุดเดินวิ่งวิ่งหยุดหยุด
0: สักพักหนึ่งไปอยู่หน้าประตูแล้วนะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล่า
1: วันหลังวันหลังได้ครับได้ครับ
0: ครับผมวันนี้ตามเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับจากการลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมทัศน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะโดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้ง CT หรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะฮะลดปริมาณรังสีและสารพิษรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเอ็กซ์โดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสีเอ็กซ์เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะฮะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคราบไขมันและหินปูนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือ pulmonary embolism และโรคผังผืดของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้เทียมมาตรฐานสากลนะครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
1: ครับ
0: ก็อันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย์นะคร
1: ับ
0: เป็นกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องนี้จริงๆก็เป็นเครื่อง CT โดยใช้รังสี X นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันพูดง่ายคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ CT สแกนอ่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
1: ๆ
0: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโออันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบนี้ฮะซึ่งบางทีเนี่ย ถ้าเราจะดูแบบนี้บางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนใช้รังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นไอ้ตัวคราบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต
1: ่
0: หัวใจเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องเนี้ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าไอ้เส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีอันนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งอาจจะลดการทำอัตราที่มันเกิดการบาดเจ็บได
1: ้
0: นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่องซีทีมันไม่ต้องเจ็บตัวไงใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับ
1: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแคลายใช่ไหม
0: ตรงแคลายครับ
1: แต่ไอโรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
0: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกอ่ะตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
1: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
0: ใช่ครับ
1: แล้ว
0: ใจลูกปอด
1: โรคทั่วไปเขารับอ่ะ
0: โรคทั่วไปก็เห็นดีด้วยนะฮะ
1: หรอ
0: เห็นดีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานแต่พวกนี้ด้วยแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
1: ์ของกรมการแพทย
0: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางอ
1: ่
0: ะ
1: โอเคอ
0: ย่างของกระทรวงสาธารณสุขเวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
1: อ
0: ่ะบางทีส่งไปก็จะไปที่นี่แหละนะครับผ่าตัดของก้อนในทรวงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
1: ชำนาญโรคในทรวงช่องในช่องอกทรวงอกเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
0: ศึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะอกหักไม่ต
1: ้
0: องไป
1: อกมันหักกันรักษาที่ทรวงอกไม่ได้เหรอเนี่ยยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
0: อกหักต้องหาคนมาดาม
1: ต้องหาคนมาดาม
0: ต้องหาหมอนโดเรมอน
1: โอเคครับโอเคครับ
0: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าๆไป60เนี่ยแล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละนะแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมก่อนนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับตอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเตะนะฮะเดินเซ่มองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงๆว่าเป็นอะไรก็เลยคิดว่าที่จะเป็นเอสเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีเหมือนเป็นอาการเดินเซ่ด้วยก็เอาขึ้นมานะฮะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่อ่ะนะครับก็จัดการคือปกติเนี่ยถ้าเป็นอาการสมองมีอาการทางสมองแบบนี้นะฮะเรามักจะไม่ได้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบแล้วครับเพราะอย่างที่เรียนฮะโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างรวดเร็วกว่านี้เลยคือเป็นเฉียบพลันเลยนะฮะตอนเช้าปกติตอนบ่ายเป็นแล้วแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นของสมองที่เสียไปนะครับอ่อนแรงเป็นซีกเป็นข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี่ยจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นภายในระยะเวลา1เดือนจากคนปกติกลายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้จะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองอันนี้เจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะ
1: ครับ
0: หรือได้รับสารพิษได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองไปทำให้สมองมันเกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับ แล้วก็อีกโรคโรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณแบบหนึ่งในหลายล้านนะครับก็คือโรค CJD Creutzfeldt Jakob disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะพี่บุโร
1: งเคยได้ยินใช่
0: โรควัวบ้าที่เมื่อปีสัก10ถึง20ปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่ากัดกริดเนาะ
1: ใช่ทำ
0: ให้ประเทศไทยเราแบบงดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบจำได้อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเฉลยออกมาแล้วนะว่าเคสเนี้ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าคุณเดลจากขอบดีซีคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับก็จะเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันถึงแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะคุดเฟลจาขอบดีซีสนะครับเป็นโรคของเขาเรียกว่าไพออนดีซีสไพออนคืออะไรไพออนไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะไพออนเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอตัวไพออนที่เป็นเซลลูล่าไพออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะและทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยมันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไพออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างฮะมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าคราวนี้มันพับยู่ๆยี่ๆโยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับและโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกีบข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเซียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยภายในระยะเวลาเป็นเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เปลี่ยนตรงเขาเรียกว่าเบซัลเพนเครียสนะครับซึ่งมันจะเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกสปอราดิกนะฮะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุฮะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนในตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโดยที่เราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ 85-90% นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ยีนเนี่ยผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นหรือจะเจอในทุกเจเนอเรชันนะของครอบครัวนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3เขาเรียกiatrogenic CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะซึ่งเกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพอนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เหรียญ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่โบเวียนสปองกิฟอร์มเอนเซฟาโลพาตี้ นะครับก็คือ mad cow disease คือโรควัวบ้านั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนกลายก็กลายเป็นvariant CJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือ sporadic CJD ก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าพอไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหเกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งที่จริงมันเจอร้อยแรกนะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ซึ่งอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันนึงก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาร์เกอร์นะครับที่เรียกว่า real time quaking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะสูงมากซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังเนี่ยไปตรวจทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทำอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายอ่ะนะครับก็คือจะนอนเฉยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินช่วยตัวเองไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเกร็งกระตุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนักเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก็คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะพาร์กินสันอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับก
1: ็
0: มาฝากครับสำหรับ CJD ครับผม
1: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเบรกเลยนะ
0: เดี๋ยวเรื่องพูดไลฟ์ช่วงไลฟ์นะครับ
1: เป็นมีแล้ว
0: อยากคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
1: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
0: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
1: ่
0: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาใช้ยากลุ่มไหนดีแล้วคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
1: ม
0: ช่วงไหนมีคำตอบ
1: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจเพราะความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมากรจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมากรขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาศูนย์นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้ มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทยเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศตัวใหม่นะจากเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อนะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
7: รัชพงศ์สมุทรสาครค่ะ
1: เชิญครับ
7: ค
1: ุณเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะค่ะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับสติหรือว่าชอบหลับอะค่ะ
1: ไม่เป็นไร
7: เป็นที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นอะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
0: ็
7: นเพราะอะไร
0: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยขับเมื่อออกมาเพื่อปกป้องฮะครับ
7: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
7: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
0: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยคนละเรื่องไม่เกี่ยว
7: ค่ะค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำค่ะ
0: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับมีเสลดเยอะฮะครับ
7: หรือคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวเหมือนกันมีมึนหัวถ้าทานยาก็หายอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วพี่ไม่อยากรู้แล้วว่าจะทำไงให้เสลดมันลดลง
7: ใช่
1: อ่ะโอเคงั้นฟังนะฟังนะเอาเรื่องเสลดก่อนเนี่ยเพิ่งวนไปไหนโอเคครับ
0: เราคุยเรื่องเสลดกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมช่วยมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อากาศแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันให้สังเกตถ้ามันมีเสลดเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอันหนึ่งก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเต็มห้าเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
0: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เต็มห้ามันกระตุ้นทำให้เต็มห้ามันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาปรับภูมิภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะพอที่ได
7: ้แต่ออกกำลังกายออกประจำเลยนะคะก่อนเนี้ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยม
1: ัน
7: เคร
1: ีย
7: ดใหญ่เลย
1: โอเคเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
7: ค่ะ
1: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจค่ะ
1: เข้าใจเนาะ
7: ค่ะ
1: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
0: ก็ประมาณนี้อ้อลองดื่มน้ำเยอะๆลองดูด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆลองดูครับผม
1: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆดื่มน้ำอุ่นยิ่งดีครับครับผม
7: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
7: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
1: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายมันเป็นไรโทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลจ้า
1: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอเมื่อก่อนจ้า
0: ครับ
8: จ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข้
1: เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
8: จ้ามันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหม
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
0: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้อ่อนกำลังนะเพราะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้และไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดนึงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยไข้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเป็นที่สองวันหลังจากนั้นก็จะปกติซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
8: มันแสบตัวด้วยเป็นไข้เป็นแสบๆนะเป็นแสบๆเป็นออกร้อน
0: ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับครับ
8: เป็นสองสามวันแล้วเนี่ย
0: ก็ถ้าสองสามวันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอนะ
8: จ้าโอ้ถ้าไม่หายไปหาหมอจ้านึกผิดกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู่
1: อือฮึ แทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
0: คือ
1: ไม่ฮะไม่ฮะคนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
8: เป็นเสพตัวร้อนตัว
1: แล้วก็เหมือนเป็นไข้
8: ใช่ออกร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไร
1: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
8: เริ่มลดลงอยู
1: ่โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
8: จ้า
1: โอเคครับ
8: จ้าสวัสดีจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณมล่ม
1: จ้ะ
9: ป้าวันดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
1: จะสั่งผลิตภัณฑ์อะไรผู้เบสใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
1: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปยังอยู่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่สะดวกไม่สะดวกซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะครับเอาปากกามาจดนะฮะ02แล้วก็02นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 87710เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็ฟังนะฮะแต่เท่าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงนะครับ086 086 563563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123ครับโทรไปได้เลยนะครับท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ02 290 047สามสายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรครับจากไหนครับ
10: จากสมุทรปราการครับ
1: ครับถามได้เลยครับ
10: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที่มาลมอะไรนะ
1: อะไรอะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
10: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
1: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
10: ้ใช่ครับ
1: เพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรอะไรนะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรสังฆาตไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือไง
1: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
10: จด
1: เมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
10: จดไม่ทันนะ
1: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะคอยเตรียมปากกาไว้นะ
10: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: อันไหนครับ
10: 080เนี่ยใช่ไหม
1: 0805661162
10: 0805661162
1: ตรงไหมล่ะ
10: ไม่ใช่
1: เดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
10: นี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
1: เพชรสังฆาตโทรไปคุยกับเขาได้
10: ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
1: ที่เซเว่นก็มีครับที่มีเป็นบางสาขาครับมีเป็นบางสาขาแต่มีไม่ได้ครบทุกสาขา
10: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจดเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวจะทำไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้วกัน
1: ก่อนจบรายการนะค่อยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
10: ไม่หนีแล้ว
1: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ให
10: ้ป้ายผมดูอยู่ยังสว่าง
1: โอเคโอเคสู้ครับ
10: ครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายเพื่อเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะฮะท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะฮะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
0: การผ่าตัดมันมีสองแบบนิ้วในถุงน้ำดีคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยพร้อมกับนิ้ว
11: ใช่เขาจะให้ตัด
1: โอเคครับฟังต่อครับ
0: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบปอดอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันเคยการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คือถ้าเป็นกรณีแบบนี้ก็จริงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้ในท้องจะอืดนะครับอันนี้แบบแรกแบบที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปเหมือนกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆกับทางรูทางออกแล้วอะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่ถุงน้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบหรืออะไรแบบนี้ข้อดีของการผ่าตัดคือถุงน้ำดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ้วออกข้อเสียคือถ้านิ้วก้อนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรักบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังติดตกค้างอยู่แต่ซึ่งก็ต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับ
11: ค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไออันเตอร์ซาเขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่นี้หมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันจะเยอะเต็มขนาดไหนค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะยังมีไหมคะทีมเราไม่ต้องขาย
0: มีฮะแต่ว่ามีแต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าแสดงว่ามันได้ต้องผ่าแหละเพราะว่ามันเยอะอะครับมันกินยังไงก็ออกไม่หมดหรอกนะครับ
11: มันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหมอแต่มันก็เป็นตอนก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรเงี้ยพูดแบบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่ทำไม่นัด
1: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลของคุณหมอคุณหมอเชิญครับ
0: ผมอธิบายฟังนี้จะได้
1: จะได้ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
0: คือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือไอตอนเนี้ยที่ปกติอ่ะที่ก็สบายดีเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ้วนี่นะมันหล่นไปอุดตันปุ๊บที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวนี้มันอุดตันเนี่ยโอ้โหมันจะติดเชื้อเลยครับ
1: ถึงตาย
0: เกิดถุงน้ำดีอักเสบมันตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขา
1: ฟังก่อนนะคุณหมอว่าต่อ
0: เขาถึงมีแนวทางอยู่ซึ่งผมจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาหมอเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยง ในการที่จะอุดตันมันน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันน่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเออเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอคนนี้เออ
1: โอเค
0: เพียงแต่การสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจนะ
1: เข้าใจไหมเข้าใจเนาะ
11: ใช่
1: ครับ
11: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อย่างเงี้ย
0: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
1: ผ่าเหอะ
0: ผ่า
1: เออผ่าเหอะก็คือผ่าเหอะนั่นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
11: อ๋อค่ะ
1: ครับ
11: แล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ต้องปรับตัวนิดหนึ่ง
11: อ๋อแต่ที่ไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังเลย
0: ต้องระว
11: ัง แล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
0: ต้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายมันอาจจะมีไขมันปนมาต่ออืดจะละนิดนึง
11: เราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวออกเอง
11: นะไม่ต้องนะออกมาเองนะคะอ๋อว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือมันก็มีคนไข้นะอยู่ในมืออ่ะเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนทรมานอะไรมากนะก็ปรับตัวนิดหน่อยอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
1: ครับ
11: ได้ค่ะ
1: ค่อยๆปรับไปครับโอเค
11: คุณมาก
1: ค่ะดีกว่าเสียงก็ดีกว่าเสียงเข้าโอเคครับ
11: ได้คร
1: ับครับครับครับผมครับผมคุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
0: ์มันขึ้นกับปริมาณไอ้นี่มากกว่าเพราะว่านิ่วมีถุงน้ำดีมันขึ้นบันดีสาประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอครับส่วนใหญ่การจัดการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณนิ่วมากกว่า
1: โอเคสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมโลมาคุณหมอครับ
1: ถามได้เลยครับ
12: ถามเรื่องตานะคะผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามาแล้วแต่คุณหมอไม่เคยให้ยามาทานมันไม่มียาทานเลยเหรอคะอย่างเงี้ย
0: กินยาอะไรอ่ะครับ
1: มีอาการอะไรไหมหลังผ่ามามีอาการอะไรไหมถึงอยากกินยาครับ
0: กินยาอะไร
12: มันมองไม่ค่อยชัดนะคะกูแต่ผ่ามาหลายปีแล้วค่ะ
0: การผ่าตัดนอกกระจกมันแค่เปลี่ยนเลนส์เนี่ยนะ
12: ไม
0: ่มันเปลี่ยนเลนส์มัน
12: กระจกตาไปเลยค่ะ
0: ก็ใช่ไงฮะก็ที่ผ่าต่อกระจกไม่ใช่เหรอ
12: ไม่ใช่ต่อค่ะกระจกตาก
1: ระจกเปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
0: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจฮะ
12: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางฟางคือมันไม่ชัด
0: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต่
12: ตั้งแต่ปี61นะคะ
1: โอ้7 8ปีแล้ว
0: 1 8ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม
12: ่มันก็ฟางฟางแบบมองเป็นเงาๆเฉย
0: ๆคือหมายถึงว่า
12: อยาก
0: หลังผ่ารอบที่แล้วมันดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่เงี้ยเหรอเป็นเพิ่มเงี้ยเหรอ
12: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมันมองไม่ชัดเลย
0: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
12: ค่ะก็คุณหมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม
1: ่
12: พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนฮะ
1: ยังไม่ทำให้
12: จ้ะ
1: โอเคครับ
12: ก็ยกเลิกไป
1: ครับ
0: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้หรอกครับก็มัวอยู่นั่นแหละ
12: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอก็ส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
0: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเขาใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
12: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเขาบอกมันไม่มีโอกาสหายเขาพูดอย่างนี
0: ้ก็แสดงว่าในมุมมองของ ของจากจุดแพทย์
12: ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
0: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำมาเหรอ
12: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดีพอ
0: มีปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหาอะไร
12: ปัญหาแบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ย
0: วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นละก็
12: คุณหมอว่าต้องวางยาสองคะ
0: อันนั้นก็เชื่อตามนั้นครับเพราะมันเป็นการประเมินความเสี่ยงของหมอผ่าตัดอ่ะ
12: จ้ะ
0: ถ้าในความเห็นเขาคิดว่าถ้าทำแล้วมันอันตรายก็อยู่เฉยๆดีกว่าถ้างั้น
12: ก็ถึงอยากถามคุณหมอว่ามียาอะไรทานไหมคะ
0: ที่น่ามีนะครับ
1: กินบำรุงสายตาให้ตาที่มันฝ้ามัวกลับมาดีขึ้นหรือว่ากินเพื่อให้ดูแลอีกข้างหนึ่งให้ดีขึ้นให้คงสภาพไว
12: ้ใช่ค่ะอย่างอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกเริ่มเป็นต้อกระจกแล้ว
0: ผมว่าไม่มีนะฮะยารักษา
12: ไม่ม
0: ีอ่
12: ะค่ะ
0: เพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะครับ
12: ก็อายุก็เยอะแล้วค่ะ
0: ครับประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าคุณป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
12: หมอท่านที่สองก็เนี่ยแหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
0: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกมันยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษารอบดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่าไงถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้นครับ
1: ครับ
12: นึกว่าจะมียาทานแบบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอีก
0: เพราะว่าม
12: ันไม่มี
0: มันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพครับตาครับ
12: อ๋อตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
12: ก็รบกวนคุณหมอแค่นี้แหละค่ะ
0: โอเคครับ
12: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
13: คุณหมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ครับ
13: นี่ฉันอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันหนึ่งมันหมุนบ้านหมุนติ้วเลยลุกไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วยก็เลยโทรไปโรงพยาบาลมารับไปก็คุณหมอเขาก็รอสักเดี๋ยวหมอก็ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกกระฉิดอยากถามว่าล้มหรือเปล่าบอกไม่ล้มค่ะหมอฟังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ฟังอยู่ค่ะ
13: ฮัลโหลฟังอยู่นะคะแล้วก็คุณหมอก็คุณหมอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกไม่ล้มแล้วก็บอกว่าฉีดยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพอจะกลับบอกคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหินในหูมันเคลื่อนแปลว่าอะไรคะ
0: ก็เป็นหินปูนในหูฮะเคลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งฮะ
13: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
1: สั้นๆเลยครับ
0: ข้อแรกเลย
1: สักครึ่งนาทีครับ
0: ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะคุณป้าต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเลี่ยงอ่ะ
1: โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆครับโอเคไปฟังข่าวครับ
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับ กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
18: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
20: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดทิ้งชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
15: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
21: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีประสงค์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูป ทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้

0: แทนได้รวมไปถึงชาดี้ริยาดเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดกาลพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงนะเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสรานบ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยแต่เพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงหนึ่งไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เศรษฐีคนหนึ่งตำบูฟังเธอก็มาบวชในพระศาสนานี้บวชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆพระเถระอะไรต่างๆเดินมาลูกเศรษฐีบวชใหม่นี่ไม่ลุกขึ้นให้เลยโอ้พฤติกรรมนี่ไม่ดีนะทำไมเราภิกษุทั้งหลายนี่เขาติเตียนกันนะโอ้ทำไมท่านถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันและในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้มีเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆจำมาเป็นหัวข้อเป็นคาถาแยกเก็บไว้ในคัมภีร์คุตกนิกายชาดกครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาก็มาบันทึกลงเป็นส่วนที่เป็นอัตถกถาข้าพเจ้าไปอ่านมาแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเวลาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะใครกล่าวก็ต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้จำแนกแยกแยะแจกธรรมะเป็นภควาเราฟังสิ่งที่แยกๆมาเราต้องแยกๆเป็นนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสังเคราะห์เป็นด้วยต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องรู้จักฟังรู้จักนำมาใช้ส่วนไหนมันที่ไม่เข้าใจเวอร์เกินไปเอาแยกไว้ก่อนส่วนไหนเวิร์กเข้าใจมีความหมายเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลหกะพราหมณ์คนนี้เขาก็พยายามนี่แหละตามฟังแยกส่วนหาสาระพยายามทำชีวิตนั้นให้บริสุทธิ์นี่ก็ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอุปสาลหกะชาดกพราหมณ์คนนี้ตัวฝังคือตอนที่เขาจะตายนี่รู้แล้วว่าจะหนีอีกไม่นานแน่นอนว่าจะตายแล้วเขาก็พยายามที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ของในเชื้อชาติของพราหมณ์ที่ว่าตัวเองนั้นแม้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดตั้งเกิดมาในตระกูลพราหมณ์แล้วบริสุทธิ์มาแต่เกิดแล้วนะตั้งแต่หลายเชื้อชาติเป็นวรรณะพราหมณ์มาตลอดคราวนี้ฉันจะตายเนี่ยจะต้องตายบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะโดยเขาก็บอกสั่งลูกเอาไว้บอกว่าลูกเพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูลเรานะตัวพ่อนี่จะตายอยู่แล้วถ้าพ่อตายนะให้เผาพ่อในจุดที่ไม่เคยมีคนตายในจุดที่ไม่มีใครถูกเผามาก่อนเลยทำอย่างนี้แล้วดวงวิญญาณของพ่อนี่จะไปสู่สุคติลูกก็เสียใจนะท่านฟังว่าโอ้พ่อจะจากไปนะพ่อจะจากไปนะพ่ออย่าจากไปครับครับผมจะทำตามคำสั่งของพ่อคือก็ทำใจด้วยแล้วก็จะทำตามคำสั่งด้วยแต่ว่ามันตรงไหนล่ะพ่อที่ว่าไม่มีคนเคยตายไม่เคยมีจุดที่คนเผาพ่อก็เลยบอกว่ามันมีองค์หนึ่งลูกที่ว่าไม่มีการปะปนกับใครๆจุดนี้นี่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนี้แน่นอนงั้นพ่อพาผมไปหน่อยโอ้ยลุกขึ้นจากเตียงที่ตัวเองจะตายเลยท่านผู้ฟังเตียงที่ตัวเองคิดว่าจะตายแล้วนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นได้เฉยเพราะอะไรแหมตัวเองปรารถนาความบริสุทธิ์ไงเลยมีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปลุกขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเขากิจกูฏนะอุ้มกันไปประคับประคองกันไปคนป่วยเดินทางเนาะขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้ยมันก็ทุลักทุเลพอสมควรนะ
ไปถึงแล้วมันก็เกือบจะมืดแล้วพอเหลือแสงสว่างน้อยๆหนึ่งเอาเล็งไปตรงนั้นมันจะมีช่องทางอยู่ระหว่างหุบเขาจุดหนึ่งตรงนั้นนี่เป็นจุดที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีนะขึ้นลงไม่สะดวกก็ต้องพักแรมอยู่บนนั้นแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตัวฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกคู่นี้โอ้ผมคิดอย่างนี้นะเนี่ยแม่คิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอมตะที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่อมตะมันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงเนี่ยมีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงที่มีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยทิฏฐิของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นแนวๆเห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายได้เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขากิจกุคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขากิจกุนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปสาลหกะปรามก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามรอว่าเอ้านี่ไปไหนกันมานี่โอ้คุณพ่อไปชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นให้เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหม

เป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมเนี่ยแหละมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เมื่อบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนาที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์น่ะต้องมีแต่นึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่สถานที่ท่านบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วท่านก็เล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นน่ะตัมบวังว่าสถานที่ที่ไม่ตายแล้วก็เป็นคาถาตัมบวังกับสองพ่อลูกนี่คือในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเท้าความให้ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาตินึงด้วยเหตุของพวกมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วเนี่ยถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกแล้วกล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะท่านผู้ฟังนะบรรลุโสดาปัตติผลเลยเออดีไหมทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้นพระมาท่านเล่นคำตรงนี้ไงท่านผู้ฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใช้คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มีนะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพราหมณ์อุปสาลหากะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้ยเห็นความสวยงามของบทกลอนนี้นึกว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้อง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วและใช่ก่อนมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีท่านผู้ฟังที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ไม่มีใครตายมาก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันนี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนเหมือนทุกพี่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็จะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยเพราะว่าที่ที่มันไม่เคยเป็นป่าช้านะมันไม่มีทุกที่มันมีคนตายหมดอ่ะแน่นอนเลยนะอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าเอ้าแล้วถ้างี้ทำไงจะไม่ตายอ่ะที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกวมตรงนี้เ
ื่อเห็นความเชื่อมโยงของ

ภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียนสัญญมะคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นน่ะนั่นน่ะคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงทุกฝั่งโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตายตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนหรืออยากจะกล่าวถึงเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาหะที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทธชิซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทัชชาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันท่านผู้ฟังมหาปนาทัชชาดกกับสุรุจิชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทัชเอาตัวตรงพระพัทธชีนี่ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทธชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีมีเงินมาก80โกดุนะมีประสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เนี่ยโอ้เลิศดูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5เนี่ยก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีประสาท3หลังในแต่ฤดูฝนเนี่ยเขาจะต้องลงไปทำนาหวานข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างให้ดูอยู่ตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ในปราสาทฤดูหนาวละจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนละจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอายุฤดูฝนเราก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ยเวียนไปในแต่ละครั้งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานจะร้องจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะแห่กันมาดูมาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐีมาดูความเป็นอยู่ของพัทธชิกุมารเวลาที่แบบจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศดูมากทีนี้ในพรรษานั้นตัววังพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวันสามเดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทธชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทเนี่ยมันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครท่านผู้ฟังลองเดาดูยะสาคุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนอื่นก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าผีดิบเอ้าอยู่บนวังไม่ใช่เหรอปราสาทนี่โอ้ยก็พวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดๆเลยบางนางนี่ก็กัดฟันดังกรอดๆปรากฏกับพระพุทธเจ้าเอง
ตอนยังเป็นโพธิสัตว์พระโพธิแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าผีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มทีพระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตรโอ้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะก็เดินออกจากบ้านไปตัวปัทชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันอะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับนะจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้เดี๋ยวครับขอวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปซึ่งพอดีท่านฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พัทชิกุมารเนี่ยจะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝนที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปปราสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พัทชิกุมารมาแล้วโอ้เหยียบดินแล้วไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮกันลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นเนี่ยเงียบกริบต้องมีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคนอื่นไปไหนกันหมดนี่โอ้ก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไปทำบุญกันเอ้าเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอ้าไปได้เชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปจีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปพัทชิกุมารฟังไปบรรลุธรรมดูฟังแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเทศจบใช่ป่ะชาวบ้านก็เห็นเอ้าพัทชิกุมารมาเชิญก็เลยให้มานั่งกลางหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่าอันนี้ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้น4แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเอางั้นก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่ากับสมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของภัททิยเศรษฐีจะเป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตรัสฟังที่ว่าพอกุลบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจาริกไปนั่นคือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไป7วันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นพอนิมนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็จาริกจากไปนี่ก็คือจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีระหว่างทางมันจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาระหว่างก็มีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าโกติคามที่จะเป็นเมืองท่าที่จะมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าและเหล่าคณะสงฆ์ก็มาพักที่ถึงโกติคามนี้ชาวบ้านนี่ก็คุ้นเคยกับพระชาพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็ทำการถวายทานอะไรต่างๆออกจากที่ฉันมาแล้วปกติในสมัยนั้นทางฝั่งเขาจะทำอย่างนี้คือว่าสมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังในอยู่คนสุดท้ายให้พรเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแก่รูปสองรูปเ
ที่เหลือรวมทั้งท่านพระปัจฉิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัจฉิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ำในระหว่างรอก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศให้คนอื่นก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะเห็นท่านพระปัจฉิชนั่งอยู่เงี้ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆมากติเตียนท่านเนี่ยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อท่านเข้าสมาธิอยู่ใช่ป่ะล่ะท่านฟังคือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอ่ะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก็พระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเนี่ยเตรียมเรือไปละเตรียมเรือที่จะพาข้ามฝั่งซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจฉิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจฉินี่บวชใหม่ท่านฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรื่องอภัตชีอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยทุกฝั่งมาไงเหาะมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะเหาะมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจฉิเลยปัจฉิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้แหละครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจฉิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยติเตียนกันขึ้นเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูท่านปัจฉิเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหาะขึ้นเลยทางฝั่งพระปัจฉิเหาะขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเลยนะคีบเอายอดปราสาทขึ้นมาจากน้ำดูฟังแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศเอานิ้วเท้าคีบปราสาทอยู่เนี่ยนะเอาฐานของปราสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในปราสาทนี้ที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะพอแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่าหน้ากบเร่งต่างเหล่านั้นก็หล่นออกตกลงไปในน้ำตามเดิมปราสาทนี่นะเป็นปราสาทที่ทำด้วยทองอยู่ในที่นี้หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยหนกกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางฟ้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัจฉิในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แต่ก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็คือเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งมาเป็นพระปัจฉิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระปัจฉิ
ยู่ในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้งสามรุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่หนึ่งพระเจ้าสุรุจีที่สองและลูกของพระเจ้าสุรุจีที่สองคือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้าแปดประการด้วยสองเหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาบุฟังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วยทั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกฝั่งต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่หนึ่งกับสุรุจิที่สองเขาชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้แม้ว่าจบไปเนี่ยฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองวาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเคสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจีมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจีเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจีที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตถึงกับเป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาทั้งสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้อยู่เหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ถามภรรยานะถามพระทีวีว่าเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันนะผู้หญิงอื่นๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายตัวพระเจ้าพรหมทัตก็คิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ของลูกสาวเหล่านี้ให้ได้ถึงสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็ส่งสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ผู้ฟังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอามาตย์บอก
จะเป็นอย่างนั้นได้ไงโอ้พระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองเขาก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะโอ้ยจะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจีที่สองส่วนสุรุจีกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยท่านฟังพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธาเนี่ยนะก็ตัดใจเอาเอาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจีกุมารที่สามก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ80,000ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยเนี่ยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนละโอ้พระราชาเราทำไมไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกก็ได้ไหมถ้าไม่มีลูกนี่ต้องหาหญิงอื่นมาแล้วนะจะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่แล้วมันผิดประเพณีเพราะปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำนี่พระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนหนึ่งแล้วนะพระราชาปฏิเสธเต็มฝั่งไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกนะเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเฮ้ยเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นเขาไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยเต็มฝั่งพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด 4,000 นางนู่นนะจากวรรณกษัตริย์ 1,000 นางจากพวกขุนนาง 1,000 นางจากพวกเศรษฐี 1,000 นางจากพวกนางฟ้อนอีก 1,000 นางรวมเป็น 4,000 นางมาให้อยู่กับพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะคือที่สองนี่ก็สละราชสมบัติแล้วใช่ไหมก็ให้ที่สามขึ้นครองราชละแต่งงานกับพระนางสุเมธาไม่มีลูกพระนางสุเมธาเองจัดแจงหาผู้หญิง 4,000 คนมาบำเรอสามีของตนอยู่ร่วมกันหมื่นปีนะท่านฟังก็ไม่มีลูกเฮ้ย 4,000 นางนี่คงจะไม่เวิร์กเอาหามาอีก 4,000 วาระที่สองวาระที่สามและวาระที่สี่วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดเนี่ยท่านฟังเป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองก็อีกหนึ่งคนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 อีก 10,000 ปี4วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเฮ้ยทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอมาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้น้อยพระราชาก็บอกเหล่ามเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะทุกฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องแต่นางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบมันก็คือบูชาหรือทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันหวังแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกๆเนี่ยแล้วก็ข
อ่อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้อะไรต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดชคุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือเท้าสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอโน่นี่เธอปรารถนาโอรสนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้เฮ้แต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในการของนางก็เลือกเฟ้นแหละต้องเอาเทวดาที่มีบุญแรงต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านรกานเทพบุตรนรกานนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี้เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นั่นแหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาเราเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งกับอีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์นี่ชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกชั้นนั้นท้าวสักกะเนี่ยรู้เราโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในครรภ์ของพระนางสุเมธากันแล้วกันแล้วจึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละไม่ละเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันโสกโปรกนะนี่ผมอุตส่าห์ทำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกไม่เอาต่อรองกันนะผู้ฟังนะท่านต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านนี่จะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์แหมท้าวสักกะเทวราชสั่งมาเนาะเอาด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อ้าวไปกระดาษไปกระดาษรับกรรมกันเรียบร้อยแล้วท้าวสักกะเทวราชตัวหวังก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมธาตัวในคราวนั้นก็ไปในเป็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีเหาะไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกแต่ใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมมีศีลไหมโอ้ศีลเนาะไม่มีได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการอ้อนวอนขอร้องท่านดาบวัฒน์ท่านลองไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังเอาไปอยู่ที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสักกะเทวราชที่จำแลงกายเป็นฤาษีให้ฟังเนื่องว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพวงเราเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีล5ที่ชัดเจนแต่ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะแล้วสม่ำเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลนะเออมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดู
ให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันนิพกเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาศีล8บางเถอะไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆท่านฟังแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลจะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรเป็นว่าพอให้พรแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรกาละเทพบุตรนี่นะจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกละแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่นะพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันนั่นคือทราบโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสให้ชื่อว่ามหาปนาทะนี่นะมหาปนาทะเริ่มมาแล้วคือเป็นพระพัทธชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ชาวเมืองนี่ดีใจกันมากมาฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองนี่ดีใจกันมากเนี่ยเอาเหรียญกระสาบนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเพราะว่านี่เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ยพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่พวกนั้นไม่รับคืนแต่ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่3ระหว่างก็คิดว่าแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายละให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อที่จะให้ขึ้นครองราชแล้วก็หานางสนมให้แล้วจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างด้วยถึงเวลานั้นนี่ท้าวสักกะเทวราชนี่นั่งไม่ติดแล้วโตแล้วเหรอเนี่ยเอามามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเทพบุตรนะตรการะไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรสมฟังแปลงกายไปเป็นนายช่างเมื่อไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะไอ้ช่างแปลงกายคนนี้นี่เอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยท่านผู้ฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์หนึ่งโยชน์มันก็16กิโลเมตรนะคือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอัตถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระตรัยปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดพุดขึ้นจากพื้นดินตะบูฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ดีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชและงานแต่งงานไปพร้อมกัน3งานจัดเต็มเลยคราวนี้ทุกฝั่งจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีนะ7ปีฉลองกันในพระเจ้ามหาปนาทานี่ก็ฉลองกันทุกวันเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เลิกเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเคี้ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีท่านพ่อลองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิก2ปียังไม่เลิกจน7ปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทะนั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่3นะว่าจะเลิกเมื่อไหร่
ก็ไม่รู้ไม่ได้ดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็ท่านสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองกันมา7 ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาคือพระเจ้ามหาปนาทาเนี่ยยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวร้อนเนี่ยแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะใช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เห็นจะได้เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเนี่ยเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทายิ้มได้หัวเราะได้เนี่ยเอาเลิกกันละกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการต่างๆนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7 ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากจนกระทั่งมีนักฟ้อน2 คนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนตําบังเป็นนักแสดงเนี่ยนะชื่อกันตกะแล้วก็ปันทุกะ2 คนนี้มาแสดงคือเป็นลักษณะการแสดงที่ว่าโรดโผนมันคือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไงไม่รู้ให้กันตกะเนี่ยสามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเรื่องแต่งกายถือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่บอกว่าอลังการมากแล้วต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้เนี่ยนะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยนะท่านว่าเป็นไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกกาทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายอย่างเงี้ยแหละนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลดลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวรอดขึ้นมาได้แล้วฟื้นขึ้นมานี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะเนี่ยยังไม่ยิ้มเลยนี่ชาวเมืองนี่พากันระส่ำระสายท่านฟังคิดดูว่าแบบเขาฉลองกันอยู่ถึง7 ปีฉลองจนเซ็งแล้วอะแล้วก็โอ้ยอยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูอะไรที่มันดีมากๆใช่ปะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ปะดีมากเกินไปกลับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสักกะเทวราชท่านผู้ฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดานี่นะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปเป็นร่างมนุษย์เนี่ยแหละนะแล้วก็แบ่งเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ตั้งแต่ฟังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับอีกครึ่งไม่ขยับของแต่ละคนเนี่ยโอ้ยท่านผู้ฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากนะค่อยคนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะกันสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทปไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะ
ยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไปได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเกลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่างานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้แล้วบอกว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นน่ะคือมาเป็นพระพัทธชีในบัดนี้ส่วนพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกแล้วได้ลูกนั่นก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุกรรมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทะนั้นน่ะคือพระอนนท์ส่วนท้าวสกัดที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภสองเหตุการณ์คือว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสกัดได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะคำฝังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าอะไรที่มันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแล้วเรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในสังสารวัฏยังมีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างท่านผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกะชาดกมหาปนาทชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยโดยฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้4ปัญหาสำคัญพร้อมติดตามผลภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยโดยจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
9: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง2ฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียน รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
10: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมความสนใจจากชาวดัตช์และนักชาติเป็นมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่ได้รับเปลี่ยนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปผู้ดึงพัดสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางฉะนั้นแก้วกลำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบสถ์ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7-2
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลง My Way ด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนสุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือ

0: ปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะฮะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลบอดแคทไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนซุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่นะฮะพี่น้อยไปติดตามเหตุถนนซุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคะจำนวน2ชุดด้วยกันไปยังบริเวณตึกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระยะของการเอียงองศาของตึกโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบทางกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีสัญญาณดังทันทีก็จะมีสัญญาณดังทันทีกับอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยร้าวของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรอาทีปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันนะคะก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
1: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
0: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
0: ะคะ
1: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสานก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงค่ะตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพ.ร.บ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งผอ.เขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพาหุรัตน์วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดคู่สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบอยู่เวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านก็งัด3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนนั้นมันทรุดไง
0: ใช่เพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้
1: ค
0: ือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญหลายโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรท่านถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
1: ้
0: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะหลาย
1: โรงเรียน
0: เหมือนกัน
1: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
0: ่
1: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดต

0: ให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะเราไป6:15 น.เราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะคะว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียการป้องทางของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองนะที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องของการมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับดาร์ยิมนายกรัฐมนตรีที่จะร่วมหารือกันเรียกว่า
0: การดู
1: ที่เสียรูปครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะพัฒนากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับไปภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านปารังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตาปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติสุขค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำสู่ลุ่มน้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะคะว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดี
1: ๆค่ะ
0: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
1: ่
0: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกว่าข่าวดีมาเลเซียปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลเซียมากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โหหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีนกันแบบนี้แบบว่า นะไปได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พ.ร.ก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่มีปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นนึงที่มีเสียง7-2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569วงเงิน400,000,000,000 บาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งนะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหารให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาและการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4 มกราคม 2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะคะซูเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180 วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้ดุลยพินิจเฉพาะเท่าที่จำเป็นโดยหัวใจสำคัญของระบบก็คือซูเปอร์ไลเซนส์นะคะหรือว่าระบบใบอนุญาตหลักนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบจะเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการลดภาระด้านเอกสารค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการนอกจากนั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเดิมค่ะแล้วก็ช่องทางFast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวก ในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งรัดที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
0: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาธิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อเท็จจริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอน5ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ
1: คะ
0: จนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะบาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ใครจะเดินทางไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางนั่นเองค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกัน
0: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการเรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: พราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30 กันยายน 2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6 นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24 ชั่วโมงแล้วครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วยซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ600,000บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4ทับ2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39 โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.เขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า 350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลกเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: 6:50 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าว
1: ค่ะ
0: พี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
1: ค่ะ
0: ปราจีนบุรีเนาะ
1: ใช่
0: นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณผอ.สวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
1: ค่ะ
0: เขาจัดการเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆโอ้โหเขาบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอำลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด์
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากลอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมทั้งหอยืนขึ้น
1: ดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เนี่ย
0: ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์คณะกรรมการนี่คือแบบโอ
0: ้นี่กรรมการท่านเนี่ยบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะแล้วเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเนเน่เพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศนั่นเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร
1: ์
0: เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
1: คือ
0: โอ้โหแบบเก่งอะเอาอยู
1: ่
0: กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็แบบดีใจนะ เพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้อง นะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกด้วยนะ อยู่ที่ภูเก็ตนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้ง หวานมันเม็ดรีบกลิ่นไม่แรงเอทุเรียนกลิ่นไม่แรงนี
0: ่มีใช่ไหมโอ้ยน่าสนน่าสน
1: ไปได้นะคะ 11-12 กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00 น.ถึง 16:30 น.กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหกรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมก็บอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 น.และใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
0: ค่ะ
1: ไปไหม
0: อุ้ยน่าสนนะสนไปไหม
1: ไปอยากไปลงแข่ง
0: นั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
1: ค่ะ
0: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลงนะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขส.แล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับเนี่ยบขส.เขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไรแบบนี
1: ้ต้องนำเรียนนะว่าอย่างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่นอนหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
0: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นแวบๆนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเนเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้า
1: ค่ะ
0: นะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริง
1: ๆค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิทธิ์ก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู
0: ่
1: 17กรกฎาคม2569
0: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันที่จะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคง